สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากค่ะได้พร้อมใจกันมาสวมชุดขาวเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการโดยคณะประธานรองมหาเศรษฐีและคณะประธานใหญ่บรมเศรษฐีได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่ดังกึกก้องจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงษ์และกัลยาณมิตรเกษราปริญญานุสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาภาทิตย์และกัลยาณมิตรอมรการอรุณพลธนาพงษ์พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสสิมาวิมลพักพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกฤษณีบัณฑิตนพรัตน์และผู้อำนวยการพฤกษารื่นเริงพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรรำพึงตรีศักดิ์พิธีกล่าวคำถวายทยธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกิตติเดชและกัลยาณมิตรสปัญญาพัทรธีรานนท์ส่วนกัลยาณมิตรพิมพวานไตรเนตรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาทแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านโดยได้ชื่นชมในความสมัครสมานสามัคคีและความตั้งใจจริงในการอุปถากบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาว

าวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปาเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายที่พยบุพภาโดยมีกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรเคนเนตวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อการไปปฏิบัติศาสนกิจและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงศ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ณัฏยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงสิงหาคมนี้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะ
ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

านบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออานิสงส์จากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเข้าถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของหวงได้อย่างง่ายแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปร่งใสสว่างเหมาะต่อการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุรุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวทุพภิกภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่ก็ฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อเสียทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างจดจำไม่ได้เสียบ้างถูกพวกนาคเคลื่อนย้ายเสียบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบ้างถูกทายาทอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นหายสาบสูญไปเสียบ้างก็มีขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฝังไว้ดีแล้วในเจดีย์บ้างในสงฆ์บ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้างในมารดาบ้างในบิดาบ้างหรือในพี่ชายพี่สาวบ้างขุมทรัพย์นั้น

ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆนั้นไม่อาจจะเอาไปได้เป็นของที่จะติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละทิ้งมีแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้นที่เขาจะนำไปได้ขุมทรัพย์ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงหมายเอาบุญกุศลคือมาได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เพิ่มทุกครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีขุมทรัพย์คือบุญติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้นำทรัพย์ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาคือทำบุญกับเนื้อนาแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานบุญนั้นก็ยังตามเกื้อหนุนให้มีความสุขตามอัตภาพที่พึงมีพึงได้เราจะได้เห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้แล้วทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดต้องบริจาคนำออกให้ทานสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะบุญเก่าที่เราใช้ไปทุกวันก็มีสิทธิ์หมดได้การให้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงแต่คฤหัสถ์อย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกันเพราะการนำทานคือหนทางสวรรค์และเป็นสิ่งจะลงใจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมและสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างสะดวกสบายจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วดังเช่นเรื่องราวของพระวิชิตเสนเถระซึ่งในอดีตชาติพระเถระท่านเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญบารมีรักการนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมานับพบนับชาติมิถ้วนเมื่อทำบุญคราใดท่านก็จะอธิษฐานจิตให้ได้ทำบุญในบุญญเขตคือในพระพุทธศาสนาเสมอแรงอธิษฐานนั้นก็เป็นจริงเรื่อยมาทำให้ท่านมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถสีท่านก็ได้มาเกิดสร้างบารมีเช่นเดิมเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตด้วยความคับแค้นก็เบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่คลุกคลีกับความเศร้าหมองต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษปรารถนาน้อยวันๆทำแต่ความเพียรบำเพ็ญพรตปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยของบัณฑิตที่รักในการประพฤติพรหมจรรย์นะจ๊ะอยู่มาวันหนึ่งโอกาสทองท่านฤาษีก็มาถึงคือพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าอัตถสีได้เสด็จเหาะผ่านอาสมของท่านทำให้ท่านฤาษีได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระจักรพรรดิรังสีที่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าขณะที่ดวงตาทอดทัศนาพุทธลีลาดวงใจก็ก่อเกิดพลังความศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ได้ยกมือทั้งสองขึ้นประคองอัญชลีเหนือเศียรเกล้าพร้อมกันนอบน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า
ข้า

พระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สักการะบูชาพระองค์เขาได้โปรดเมตตามารับภิกษาด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของท่านฤาษีจึงเสด็จลงมาประทับยืนอยู่หน้าอาสรมของฤาษีท่านฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทับทวีรีบกุลีกุจอจัดแจงอาสนะที่ประทับถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็น้อมผลไม้ที่มีรสเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วถวายแด่พระพุทธองค์โดยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านฤาษีเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้น

คือในเทวโลกและในมนุษยโลกเท่านั้นไม่มีโอกาสพลัดตกในอบายภูมิเลยต่อมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ถือกำเนิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ซึ่งเป็นตระกูลควานช้างประจำแคว้นโกศลมีชื่อว่าวิชิตเสนะพระท่านโตเป็นหนุ่มก็ได้เห็นนายหัตถาจารย์ผู้เป็นลุงสองท่านออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วทั้งสองท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์วิชิตเสนะหนุ่มน้อยเห็นแล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างหลงลุงบ้างไม่อยากครองเรือนถึงแม้ว่าตนจะเรียนศิลปะวิทยาของนายควานช้างจนจบแล้วก็ตามมีแต่อยากจะเจริญลอยตามหลวงลุงทั้งสองที่ได้ออกบวชไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นเพราะนิสัยที่เคยออกบวชมาข้ามชาติแต่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งไม่ได้เห็นปฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงในวาระต่างๆก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจออกบวชทันทีโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงทั้งสององค์เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดที่งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าหลวงลุงทั้งสองจะแนะนำสั่งสอนอะไรก็รับฟังด้วยความเคารพและนำไปปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นความที่ท่านเป็นพระที่ว่าง่ายทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้รวดเร็วบวชได้มีกี่พรรษากิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็ถูกขัดเกลาจนเบาบางผลการปฏิบัติธรรมก็ลดหน้าเรื่อยไปจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นความปรารถนาที่สูงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั้นต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกโดยทานบารมี

กลที่ทุกคนทำได้และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแต่อยากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทำทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะลืมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อกำจัดความตระหนี่ออกจากใจซึ่งก็มีอานิสงส์ตามมาก็คือมาลงมือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะผ่านไปเปล่านะจ๊ะต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีลมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญญนิธิคือขุมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิต

ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่147จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับบทเพลงนั้นทรงเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามข้อความที่พรรณนาไว้ทันทีที่เพลงขับจบลงจึงมีรับสั่งถามว่าเป็นความจริงหรือที่พระเจ้าจุลนีน่ะจะยกพระราชธิดาให้แก่เราน่ะคณะนักขับร้องจึงทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบมาเช่นนั้นว่าพระเจ้าจุลนีทรงมีพระประสงค์จะยกพระราชธิดาให้กับพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงมีพระหฤทัยยินดีตรัสกับคณะนักขับร้องเหล่านั้นว่าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยดีละอีกไม่ช้าเนี่ยเราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นมเหสีของเราครั้นพราหมณ์เกวัฏทราบว่าแผนการทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนวางไว้มิได้รอช้ารีบกราบทูลรับอาสาพระเจ้าจุลนีเป็นหัวหน้าคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเจริญสันธวไมตรีต่อกันพร้อมทูลเชิญเสด็จพระองค์มายังปัญจาลนครเพื่อกระทําพิธีอภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีฝ่ายมโหสถบัณฑิตทราบข่าวนั้นแล้วก็เริ่มวิตกถึงการมาของพราหมณ์เกวัฏเพราะยังไม่รู้แน่ว่าเบื้องหลังการมาของพราหมณ์เกวัฏน่ะเป็นอย่างไรจึงได้รีบส่งข่าวไปยังสหายผู้แฝงตัวอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเพื่อสอบถามถึงเหตุที่มานั้นแต่แล้วก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแน่นอนทราบแต่เพียงว่าก่อนหน้า

านี้นะพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏได้ขึ้นไปปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมจะมีก็แต่เพียงนางนกสาลิกาที่เฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นที่น่าจะทราบเรื่องนี้ครั้นมโหสถทราบดังนี้แล้วเพื่อความไม่ประมาทมโหสถจึงได้คิดเตรียมการวางแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไว้เฉพาะหน้าจึงคิดว่าเมื่อเกวัฏมาถึงมิถิลานครแล้วในฐานะราชทูตจากปัญจาลนครเกวัฏก็จะสามารถเข้านอกออกในได้ตามสะดวกอย่างน้อยในระหว่างที่เดินทางไปเข้าเฝ้าณท้องพระโรงเกวัฏก็จะต้องได้เห็นการจัดเตรียมพระนครที่มั่นคงแข็งแกร่งเมื่อนั้นก็จะเป็นการเปิดช่องให้เกวัฏสามารถย่ำยีมิถิลานครได้อย่างง่ายดายดังนั้นก่อนที่พราหมณ์เกวัฏจะมาถึงมโหสถจึงคิดจะพรางหนทางตั้งแต่ประตูพระนครไปจนถึงพระราชนิเวศและตั้งแต่พระราชนิเวศจนถึงเรือนของตนโดยสั่งให้บริวารนำเอาเสื่อลำแผนซึ่งเต็มไปด้วยลวดลายวิจิตรการตากั้นเป็นแผงบังสองข้างทางไว้เบื้องบนก็ให้กั้นเสื่อลำแผงไว้เช่นกันแม้แต่บนทางเดินก็ให้โปรยดอกไม้ตั้งหม้อน้ำไว้เป็นระยะระยะและปักต้นกล้วยพร้อมกับผูกธงไว้ปลิวสวยละลานตาไปจนสุดทางทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายศัตรูสังเกตเห็นการจัดระเบียบภายในพระนครและภายในเรือนของตนจากนั้นจึงเตรียมแผนถัดไปที่จะรับมือพราหมณ์เกวัฏเมื่อมาถึงแล้วเมื่อพราหมณ์เกวัฏเดินทางมาถึงมิถิลานครแล้วก็พาคณะของตนเข้าพักยังศาลาต้อนรับแขกต่างเมืองซึ่งตั้งอยู่ภายนอกกำแพงพระนครเพื่อรอกำหนดนัดหมายที่จะเข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชครั้นถึงกำหนดวันเข้าเฝ้าพราหมณ์เกวัฏจึงได้เหยียบย่างเข้าสู่มิถิลานครได้เห็นหนทางที่ประดับตกแต่งไว้ดีแล้วจึงคิดว่าพระเจ้าวิเทหราชคงรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับคณะของตนเป็นพิเศษคิดแล้วก็ยิ่งบังเกิดความปิติยินดีว่าโอ้นี่พระเจ้าวิเทหราชนะทรงให้เกียรติเราถึงเพียงนี้เฉียวหรือพระองค์เป็นถึงจอมราชาในชมพูทวีปแต่บัดนี้นะกลับกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดหลุมพรางตื้นๆเพียงเท่านี้นะพระองค์ยังพลาดท่าตกลงไปได้ทีนี้ล่ะถึงคราวเราบ้างจะแก้แค้นให้สาแก่ใจทีเดียวพราหมณ์เกวัฏแฝงความคิดอันแยบยลนั้นไว้ในส่วนลึกด้วยความกระหยิ่มใจเดินเข้าสู่ท้องพระโรงด้วยท่าทางอันพึงผายภาคภูมิสมกับตำแหน่งอัครราชทูตโดยหารู้ไม่ว่าการเตรียมการต้อนรับอย่างมโหฬารตลอดสองข้างทางที่ตนได้เห็นนั้นเป็นเพียงการจัดฉากตามดำริของมโหสถที่ไม่ต้องการให้เกวัฏเห็นการจัดระเบียบภายในบ้านเมืองเมื่อเข้าสู่ที่เฝ้าแล้วพราหมณ์เกวัฏและคณะก็พากันถวายบังคมทูลเกล้าถวายเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าวิเทหราชจากนั้นจึงได้นั่งลงบนที่นั่งที่จัดไว้รับรองพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพราหมณ์เกวัฏเป็นอย่างดีครั้นได้โอกาสเกวัฏจึงเริ่มกราบทูลถึงเหตุที่ตนมาสู่ราชสำนักว่า

ขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในมิถิลานครพระราชาของข้าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท้าวเธอทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นพระนครทั้งสองเป็นดุจผืนทองแผ่นเดียวกันดังนั้นจึงได้ทรงมอบหมายให้ข้าพระองค์ได้นำพระราชสารมากราบทูลแด่พระองค์ว่าท้าวเธอน่ะมีพระราชประสงค์ที่จะทรงมอบรัตนะนานาชนิดพร้อมทั้งนารีรัตนะอันสูงค่าคือพระราชกุมารีปัญจาลจันทีผู้ทรงงามพร้อมไม่มีผู้เปรียบปานถวายแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท้าวเธอทรงหวังว่าพระองค์จะทรงยินดีและพอพระราชหฤทัยในมิตรไมตรีในครั้งนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำกราบบังคมทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นล้นพ้นทรงปรารถนาอย่างยิ่งจะได้พระราชธิดาพระองค์นั้นมาครองเพราะถูกความเสน่หาตรึงพระหฤทัยไว้แน่นพระองค์ทรงระงับพระปีติไว้แย้มพระโอษฐ์หน่อยนึงแล้วตรัสขึ้นว่าเราน่ะขอรับมิตรไมตรีของพระเจ้าจุลนีด้วยความยินดียิ่งเกวัฏทราบพระประสงค์เช่นนั้นแล้วจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระบรมราชโองการให้ข้าพระองค์มาทูลเชิญเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไปสู่ปัญจาลนครเพื่อกระทำพิธีอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาปัญจาลจันทีด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงโสมนัสเป็นที่ยิ่งไม่อาจข่มพระปีติไปได้พระองค์เกือบจะทรงรับคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีแล้วในทันทีแต่ครั้นทรงดำริขึ้นได้ว่าในฐานะผู้สำเร็จราชการมโหสถบัณฑิตควรจะได้ทราบเรื่องนี้ด้วยพระองค์จึงตรัสกับเกวัฏว่าท่านเกวัฏดูเหมือนว่าท่านกับมโหสถน่ะเคยมีเรื่องกันมาในครั้งก่อนดังนั้นขอท่านจงนำข่าวมงคลนี้น่ะไปแจ้งให้มโหสถทราบด้วยถ้าอย่างไรท่านก็จงปรับความเข้าใจกันซะก่อนเมื่อนั้นท่านจึงค่อยมาหาเราอีกครั้งหนึ่งส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นจะยินดีไปพบมโหสถบัณฑิตโดยดีหรือไม่เพราะว่าความแค้นที่อัดแน่นอยู่ในใจกับภาพความพ่ายแพ้ในอดีตที่ผ่านมาและถ้าเมื่อไปเจอกันแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

คุณพ่อท่านเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือให้ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่เดือดร้อนให้การศึกษาแก่ลูกหลานที่กำพร้าพ่อแม่เป็นอย่างดีปกติพ่อไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ถ้าออกงานสังคมท่านก็จะดื่มและสูบบุหรี่บ้างแต่ว่าท่านมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแสดงว่าท่านมีเสน่ห์มากคุณแม่ลูกเป็นภรรยาคนที่สามหนึ่งสามนี่คุณแม่และแม่ยายต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่ทะเลาะกันหรืออิจฉากันคุณพ่อชอบการปกครองมากท่านยังมีอาชีพเป็นกำนันทำงานจะได้เป็นตำแหน่งกำนันดีเด่นและยังเป็นหมออาคมรักษาโรคให้ชาวบ้านอีกด้วยเมื่อคนป่วยขึ้นบ้านมาคุณพ่อมองปั๊บสแกนกันไปรู้เลยว่าป่วยเป็นอะไรหรือถูกคุณสายอะไรมามองดูเสร็จรู้ว่าเป็นอะไรคนที่ถูกของก็จะร้องโหยหวนดิ้นทุรนทุรายแล้วไม่ไกลนักจากตัวผู้ป่วยจะมีพานวางไข่ดิบไว้หนึ่งฟองพอเสร็จไปที่ไข่ดิบที่คุณพ่อเตรียมไว้ก็จะมีน้ำมันแช่เยิ้มอยู่ที่ฟองไข่มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันออกมาเองคุณพ่อก็บอกว่ามันคือของที่ดูดอาคมออกจากตัวผู้ป่วยนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ประหยัดที่สุดเลยเนี่ยแล้วคนนั้นก็จะหายป่วยไปเลยเดินตัวปลิวกลับบ้านไปคุณพ่อจึงเป็นที่รักของชาวบ้านมากท่านเล่าให้ฟังว่าครูของท่านเนี่ยเป็นแขกสามารถทำตัวสูงใหญ่เท่าต้นตาลได้โอ้คุณพ่อเรียกครูลุงท่านว่าโต๊ะเวลากลางคืนดึกๆชาวบ้านมักจะเห็นคนใส่ชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบๆบริเวณบ้านของลูกเสมอเอาแล้วสิในช่วงปลายชีวิตของคุณพ่อท่านป่วยด้วยโรคชราและเบาหวานต้องคุมน้ำตาลและตรวจเลือดตามที่หมอนัดเป็นประจำแต่ท่านก็ดูแข็งแรงดีนะวันหนึ่งท่านป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาทานอาหารไม่ได้หลายวันจะมีอาการอ่อนเพลียพี่ๆก็พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลไปถึงคุณหมอก็สั่งให้ครูโค้ชทางเส้นเลือดทันทีทั้งที่คุณพ่อเป็นโรคเบาหวานเนี่ยพอเจอครูโค้ชเข้ากับอาการก็ทรุดอยู่ในขั้นโคม่าทันทีท่านลืมตาไม่ได้อีกแล้วลูกเห็นน้ำตาท่านไหลออกมาตลอดลูกพยายามพูดให้คุณพ่อนึกถึงบุญที่เคยบวชพระและนำให้ท่านอาราธนาศีล5บอกท่านนึกถึงดวงแก้วใสแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบด้วยอายุ102ปีร่างของคุณพ่อดูผิวพรรณสดใสไม่หมองคล้ำเหมือนศพทั่วไปในวันที่เก็บกระดูกของคุณพ่อพวกเราลูกๆตื่นเต้นกันมากเมื่อพบว่ากระดูกของคุณพ่อมีเกล็ดแก้วระยิบระยับฝังอยู่บางชิ้นเป็นสีชมพูมีเกล็ดแก้วเช่นกันบางชิ้นก็เป็นสีนิลและในกองกระดูกนั้นยังพบดวงแก้วอีก3ดวงถูกหลอมเชื่อมติดกันอีกด้วย คุณแม่มีอาชีพขายน้ำแข็งท่านใจดีแต่ว่าอายุท่านแค่51ปีเท่านั้นเองตัวลูกเองเมื่ออายุประมาณ10ขวบขณะไปรอเรือยนต์รับส่งนักเรียนเมื่อเห็นเรือยนต์แล่นเข้ามาลูกดีใจรีบวิ่งลงไปที่ท่าน้ำแบบเร็วจี๋ทำให้พลาดท่าเบรกไม่อยู่ตัวลูกก็ลื่นปรื๊ดตกลงไปในน้ำเลยจมดิ่งลงไปแล้วก็ถูกแรงน้ำดันขึ้นมาโชคดีในท้ายเรือกระโดดลงไปช่วยจึงรอดชีวิตมาได้เมื่อต่อขึ้นลูกได้เข้าเรียนเป็นพยาบาลจนจบได้เข้าทำงานพยาบาลจิตเวชและเรียนต่อจนจบปริญญาโทหลังจากนั้นจึงสมัครเป็นอาจารย์พยาบาลจิตเวชลูกมีความสุขจากการเป็นครูพยาบาลมากลูกสามารถฝึกฝนนักศึกษาพยาบาลให้จัดกลุ่มบำบัดคนไข้จิตเวชช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างได้ผลและยังเป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายตามสถาบันการ

ต่างๆได้ออกรายการทีวีหน้าที่การงานลูกก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วในปี39ลูกตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษไปชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ความฝันลูกในการศึกษาต่อไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังลูกไม่สามารถเรียนต่อที่อังกฤษได้เพราะมีอุปสรรคทางด้านภาษาเมื่อเข็มที่ชีวิตหักเหจึงต้องหางานทำแทนโดยสมัครเป็นพยาบาลจิตเวชที่ประเทศอังกฤษขณะเดียวกันลูกก็ไม่ลืมที่จะสร้างบารมีไปด้วยแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีศูนย์สาขาวัดอยู่ที่อังกฤษเลยแต่ลูกก็ได้พระอาจารย์ซึ่งอยู่ที่เมืองไทยประคับประคองให้ลูกได้สร้างบารมีในต่างแดนท่านได้โทรศัพท์บอกข่าวบุญให้กำลังใจชี้แนะแก้ไขปัญหาทำให้ลูกสามารถเปิดบ้านกัลยาณมิตรหลังแรกของอังกฤษได้เมื่อวันที่1ตุลาคม2542และขยายได้อีก10หลังรวมกลุ่มเพื่อนไปบูชาข้าวพระที่บริสตอลในทุกอาทิตย์ต้นเดือนและชวนคนสร้างพระธรรมกายจำตัวกว่า50องค์จนมาถึงยุค DMC ช่องนี้ช่องเดียวลูกเกิดแรงบันดาลใจที่จะชวนคนอังกฤษเทล่าเผาบุรีหักดิบเลิกดื่มน้ำมหาโทษสุรามหาโทษที่เขาดื่มแทนน้ำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะจากประสบการณ์กว่า10ปีที่ลูกได้ทำงานอยู่กับผู้ป่วยทางจิตของที่นี่เกือบ 100% ของคนไข้จิตเวชล้วนมีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นเช่นปัญหาครอบครัวหย่าร้างลูกขาดความอบอุ่นวัยรุ่นติดยาเสพติดปัจจุบันลูกดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นอายุ13-18ปีเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่จะมีความเครียดสูงและสูบบุหรี่จัดเวลามีอาการเครียดเนี่ยลูกก็ต้องคอยจุดบุหรี่ให้พวกเขาสูบด้วยทั้งๆที่ลูกไม่อยากทำเลยวันแรกที่ลูกมาถึงอังกฤษลูกก็ได้พบเพื่อนผู้มีอุปการะคุณท่านหนึ่งเธอเป็นน้องสาวของเพื่อนสมัยที่เรียนมัธยมมาด้วยกันอายุอ่อนกว่าตัวลูก3ปีเพื่อนน้องคนนี้แหละที่ให้ความช่วยเหลือลูกทุกอย่างในการมาอยู่ที่อังกฤษเธอได้ให้ที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือเรื่องการเงินอุปกรณ์การเรียนแล้วเงินก็ลูกที่กู้เยอะมาจากเมืองไทย3เดือนก็ใช้หมดไม่มีเหลือเลยนอกจากนี้เธอยังช่วยพิมพ์งานช่วยขับรถพาลูกไปทำธุระต่างๆรวมทั้งไปทำบุญช่วยหมดเลยแล้วเมื่อมีวัดเจริญภาวนาลอนดอนเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วเธอก็ยอมให้ลูกใช้แฟลตที่อยู่ด้วยกันเปิดเป็นบ้านกัลยาณมิตรหลังแรกของประเทศอังกฤษซึ่งได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะเธอเป็นคนดีทีเดียวฉลาดมีไหวพริบดีมีอารมณ์ขันร่าเริงมีเพื่อนมากชอบช่วยเหลือให้กำลังใจคนรอบข้างเป็นอย่างดีอยู่เสมอแต่แล้วปลายปี2541นี่ไหมจ๊ะจู่ๆเธอก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปจากคนล่าเริงกลายเป็นคนหงอยเหงาซึ่งซึมเหมือนคนป่วยทั้งจิตเครียดกลางปี43ก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียรุนแรงต้องรีบนำเข้าห้อง ICU แพทย์วัดความดันและจับชีพจรไม่ได้เลยการหมดสติครั้งนี้ทำให้เกิดจุดขาวที่สมองเล็กน้อยแต่ก็มีผลทำให้เธอซึ่งมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์เป็นพิษอยู่แล้วมีอาการป่วยมากขึ้นคือมีอาการเกร็งที่มือและขาเวลาเดินไม่จะหกล้มทรงตัวได้ไม่ดีเวลานั่งจะลุกได้ลำบากแต่ถ้ายืนได้จะเดินได้เร็วหมอบอกว่าเป็นโรคพากินสันเจ้าค่ะคำถามใครดีบนพานที่คุณพ่อใช้รักษาคนป่วยทำไมถึงมีน้ำมันเยอะและน้ำมันนั้นมาจากไหนชายชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบบ้านลูกที่ชาวบ้านเห็นบ่อยๆเป็นใครกันคะเกี่ยวกับโต๊ะที่เป็นครูของพ่อหรือเปล่าคะกรรมได้บีบบังคับให้คุณพ่อต้องรับกลูโคสทางเส้นเลือดทั้งๆที่ป่วยเป็นเบาหวานจะทำให้คุณพ่อมีอาการโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดก่อนตายคุณพ่อนึกถึงบุญบวชพระราชที่ลูกบอกได้ไหมคะคตินี้ไม่เป็นอย่างไรไปอยู่ภพภูมิไหนคะลูกอุทิศบุญให้ท่านท่านได้รับได้ไหมคะฝากข้อความ

อะไรมาถึงลูกๆบ้างกระดูกคุณพ่อเป็นเผือกแก้ได้เพราะเหตุใดคะแล้วลูกเคยได้ยินแต่ว่าผู้มีบุญบริสุทธิ์มากๆเท่านั้นกระดูกจึงจะเปลี่ยนธาตุได้แล้วกระดูกแก้สามดวงที่พบในกองกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างไรคะกรรมใดทำคุณแม่เสียเลือดในสมองแตกอายุสั้นนิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกทิศให้ไหมคะมีข้อความฝากมาถึงลูกๆบ้างมีข้อความใดฝากมาถึงลูกๆบ้างเป็นเพราะกรรมอะไรทำให้ลูกทลาตกแพจนน้ำเกือบตายจมน้ำเกือบตายแล้วได้บุญอะไรมาช่วยลูกรอดได้คะบุพกรรมใดทำให้ลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขณะที่อยู่เมืองไทยแต่เมื่อลูกตัดสินใจไปอยู่ประเทศอังกฤษจึงไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังแต่ถึงอย่างไรลูกก็ชอบอยู่อังกฤษทำไมลูกถึงต้องมาเป็นพยาบาลจิตเวชต้องมาดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่เป็นชาวต่างชาติแล้วกรรมใดทำไมพวกเขาคิดแต่จะฆ่าตัวตายเหมือนกันเลยและการที่ลูกต้องคอยจุดบุหรี่ให้พวกเขาสูบลูกจะมีเศษกรรมนี้อย่างไรบ้างคะกรรมใดทำให้เพื่อนผู้มีอุปการะคุณของลูกมีบุคลิกภาพเปลี่ยนจากคนที่คล่องแคล่วว่องไวกลายเป็นคนที่เชื่องช้าซึมเศร้าถ่ายท้องอย่างรุนแรงจนหมดสติไปถึง3ครั้งเป็นโรคไทรอยด์โรคพาร์กินสันปากอ้าพูดไม่ค่อยจะได้ขากรรไกรข้างพูดไม่ชัดกระดูกเสื่อมไปทั้งตัวควรทำบุญอะไรจึงจะช่วยเธอพ้นจากกรรมนี้นะคะตัวลูกและเพื่อนคนนี้เกี่ยวข้องกับมันอย่างไรทำไมเขาถึงเต็มใจช่วยลูกในขณะที่ลูกลำบากตัวลูกและเพื่อนคนนี้เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะพระอาจารย์ได้คอยประคับประคองให้ลูกอยู่ในเส้นทางบุญตั้งแต่อยู่เมืองไทยในดูหน้าดิอ๋อในอดีตท่านเคยเกื้อกูลลูกและครอบครัวมาอย่างไรคะท่านมีสายบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบไหนและมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าใครดิบบนพานที่คุณพ่อใช้รักษาคนป่วยมีน้ำมันเยิ้มเพราะอาจารย์วิทยาธรของคุณพ่อได้ใช้เวทมนต์รักษาคนป่วยตามหลักวิชาไสยเวทดึงดูดเอาของคุณไสยที่เป็นน้ำมันออกมาจากคนป่วยจ้าชายชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบบ้านที่ชาวบ้านเห็นบ่อยๆก็คืออาจารย์วิทยาธรของคุณพ่อนั่นเองซึ่งท่านก็คือโต๊ะครูของพ่อนั่นแหละคุณพ่อต้องรับกลูโคสทางเส้นเลือดทั้งที่ท่านป่วยเป็นเบาหวานจนทำให้ต่อมาต้องเสียชีวิตเพราะท่านหมดอายุขัยพอดีประกอบกับท่านมีกรรมในอดีตที่เคยเป็นหมอพื้นบ้านได้ปรุงยาคนไข้กินแต่ยาที่ปรุงนั้นแสลงโรคโดยไม่ได้ตั้งใจมาส่งผลจ้ะแต่ว่าหมดอายุขัยนี่จะเป็นหลักส่วนใส่กรรมเล็กๆน้อยๆนี่ส่วนเสริมนิดหน่อยก่อนตายท่านก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วอีกทั้งใจกับผูกพันกับอาจารย์วิทยาธรผูกพันกันมากเลยดังนั้นมาตายแล้วจึงไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรโดยไปเป็นบริวารของอาจารย์วิทยาธรของพ่อเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อแบบสายวิทยาธรไปอยู่กับโต๊ะครูนะจ๊ะไปเป็นบริวารเห็นไหมจ๊ะว่าผูกพันกับอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านท่านดีใจที่ลูกทิพย์บุญไปให้ท่านแล้วท่านก็อยากจะได้บุญอีกจ้ะลูกทำบุญทิพย์ท่านไปให้บ่อยๆเถิดแล้วท่านจะได้พ้นจากภูมิเทวาสาวิยธรกระดูกของพ่อเป็นเกล็ดแก้วได้เพราะพ่อและอาจารย์วิยธรได้ใช้วิชาไสยเวททำให้เกิดขึ้นท่านมาที่กองกระดูกเลยในงานพิธีแล้วท่านก็ล่ายเวทอย่างนั้นกับอาจารย์โต๊ะครูนั่นมันก็เปลี่ยนไปตามหลักวิชาดวงแก้วสามดวงที่เกิดขึ้นในกองกระดูกและถูกเชื่อมติดการเกิดขึ้นใดนั้นก็เป็นของครั้งที่ติดตัวพ่อมาตลอดนี่เขาเสกเอาเข้าไปในตัวเนี่ยมาโดนไฟก็หลอมรวมกันเท่านั้นเลยจ้ะขึ้นแม่เสียเลยในสมองแตกอายุสั้นเพราะกรรมที่ได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารโดยการทุบหัวทั้งอดีตและปัจจุบันชาติมารวมส่งผลเช่นทุบหัวปลาเป็นต้นตายแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะ
จึงไม่ได้รับบุญที่

ไปให้และไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะลูกฉลาตกแพจนเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตตอนเป็นวัยรุ่นมีความสุขสนจะไปว่ายน้ำเล่นกับเพื่อนแล้วก็แกล้งผลักเพื่อนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้ลงไปในน้ำไปหัดว่ายน้ำจนเพื่อนจมน้ำเกือบตายก็ได้ช่วยเอาไว้ได้วิบากกรรมนี้ส่งผลที่รอดได้เพราะไม่ได้ทำให้เพื่อนถึงตายจ้ะแค่เกือบตายลูกอยู่ในเมืองไทยเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดีแต่พอมาอยู่อังกฤษกลับไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามลูกก็ยังชอบอยู่อังกฤษเพราะในอดีตนะเวลาลูกทำบุญนะก็ทำเต็มที่ตามกำลังของตนแต่บางช่วงก็ไม่ค่อยจะได้ทำดังนั้นเมื่อบุญส่งผลไม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนภายในหรือต่างประเทศก็ตามถ้าบุญส่งผลก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าบางช่วงไม่มีบุญเพราะไม่ได้ทำบุญไม่ว่าลูกจะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกหรือที่ไหนของโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ที่ยายอยู่ที่อังกฤษเพราะเป็นความพึงพอใจในปัจจุบันและอีกทั้งยายจะช่วยเผยแผ่ธรรมะที่นั่นด้วยจ้ะลูกต้องมาเป็นพยาบาลจิตเวชต้องมาดูแลผู้ป่วยด้วยโรคจิตซึ่งเป็นชาวต่างชาติเพราะในอดีตชาติลูกมีบุพกรรมที่ได้เคยเลี้ยงเหล้าคนเอาไว้มากนี่คุณหมอจิตเวชนี่เลี้ยงเขาแต่ตัวเองไม่ค่อยจะได้กินวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ต้องมาดูแลผู้ที่มีวิบากกรรมดื่มสุราที่มีอาการทางจิตจ้ะนี่คนไข้แต่ละคนมักชอบคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันเพราะกรรมสุราในอดีตของแต่ละคนมาส่งผลเรื่องกรรมที่เมื่อทุกคนเมาแล้วชอบทำร้ายคนเมาแล้วก็ชอบทำร้ายกับกรรมปัจจุบันที่ต่างคนก็ผิดหวังชีวิตผิดหวังในชีวิตในรูปแบบต่างๆมารวมส่งผลเหมือนกันจ้ะลูกต้องคอยจุดบุหรี่ให้เขาสูบก็จะมีวิบากกรรมต้องคอยมาดูแลผู้ที่มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ในทำนองกรรมสุราดังนี้อีกอ่ะจ้ะจะต้องจะแก้ไขก็ต้องให้เขาจุดเองจ้ะเพื่อนผมมีอุปการะคุณของลูกมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวกลายมาเป็นผู้เชื่องช้าเสื่องซึมเพราะกรรมถูกต้องจะดื่มสุราในอดีตมาส่งผลถ่ายท้องอย่างรุนแรงจนหมดสติไปถึง3ครั้งเพราะกรรมที่เคยวางยาถ่ายใส่ลงไปในกับแกล้มในวงเล่าเดียวกันเพื่อให้เพื่อนที่ตนไม่ชอบหน้ากินแล้วเขาก็ไปถ่ายท้องมาส่งผลจ้ะนี่ไหมจ๊ะเป็นโรคไทรอยเพราะเมื่อเมาแล้วก็อารวาสมาส่งผลในกรรมสุราทั้งนั้นเป็นผลมาจากสุราเนี่ยเมื่อเมาแล้วก็ชอบด่าว่าผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่เป็นต้นมาส่งผลให้เป็นโรคพาร์กินสัน ปากอ้าพูดไม่ได้เพราะใช้ปากเป็นอุปกรณ์ขากรรไกรค้างสิ่งที่เนื่องกับปากที่เป็นอุปกรณ์ทำให้พูดไม่ชัดบางครั้งมาแล้วก็ทำร้ายทุบตีคนในครอบครัวจึงทำให้โรคกระดูกเสื่อมให้เธอทำบุญทุกบุญแล้วให้ลูกทำให้เธอแล้วติดฐานจิตติดเตอพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะตัวลูกและเพื่อนคนนี้ก็เคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาและเคยเป็นพี่น้องกันด้วยอีกทั้งได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดจ้ะชาตินี้ก็มาเกื้อกูลกันต่อเพื่อนคนนี้เคยเป็นกองเสบียงหมู่คณะมาประเภทบางครั้งก็ทำเต็มที่บางครั้งก็สม่ำเสมอบางครั้งก็ไม่สม่ำเสมอคล้ายกับตัวลูกนี่แหละแต่ว่าโดนวิบากกรรมสุรามาตัดรอนก่อนจ้ะพระอาจารย์ที่คอยประคับประคองตัวลูกให้อยู่ในเส้นทางบุญตั้งแต่ลูกยังอยู่ในเมืองไทยในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมโดยเข้าถึงพระธรรมกายประคองตัวกับดุสิตบุรีได้อย่างสบายได้ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะถึง2รอบจ้าได้เคยโปรดเทศน์สั่งสอนตัวลูกและครอบครัวมาตั้งแต่พุทธันดรก่อนจ้านี่มาเจอพระอาจารย์เก่าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ขอให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญ
แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ครงการธรรมยาตราปีที่12กตัญญูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาบนเส้นทางอนุสรณ์สถาน7แห่ง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตราจำนวน 1,140 รูปวันที่2ถึง31มกราคม2567บำเพ็ญมหากุศลรับศักราชใหม่โปรยกิจดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นต้อนรับพุทธบุตรเนื้อนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ตักบาตรสร้างมหาทานบารมีถวายสังฆทานและทอดพระป่าบำรุงวัดตามเส้นทางพระผู้ปราบมาร

0: ปีที่12เสริมความเป็นสิริมงคลสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
1: สาธุใครไปต้อนรับพระธรรมทายาทกันบ้างโอ้สาธุนี่อีกไม่กี่วันเราก็จะสิ้นปี2005พุทธศักราช2566แล้วปีพุทธศักราช2557ก็เลยอีกไม่กี่วันเลยกี่วันเนาะวันหน้า
2: 7วันครับ
1: เลย7วันก็จะมาถึงอาทิตย์เดียวเองแป๊บเดียวแล้วที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าเราจะทำอะไรบ้างตลอดปีนี้เรามาทบทวนกันในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้เราก็เตรียมตั้งใจไว้ดีๆเหมือนกันว่าปี2567นี้เราจะทำอะไรให้เป็นเครื่องระลึกถึงด้วยความปลื้มใจในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567เราก็จะมานั่งรำลึกถึงด้วยความปลื้มอีกครั้งหนึ่งพวกเราก็ต้องเตรียมตัวกันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเรานี้ไม่มากดังที่โอวาทหลวงพ่อเคยให้เอาไว้แต่ละคนก็เหลือไม่เท่ากันให้ใช้เวลาที่เหลือนี้เป็นไปเพื่อบุญกุศลเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่พวกเราลูกพระธรรมจะแก่จะไม่ยอมแก่แบบไม้ขอนไม้ผุๆที่รอวันสลายย่อยยุ่ยไปเป็นผงดินแต่เราจะแก่แบบเพชรแบบพลอยคือแก่จากการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีกันให้เต็มที่ซึ่งในปีใหม่เนี่ยชาวโลก

0: คุณนิยมส่งสคสกันใช่ไหม
1: ครับ
0: สคสแปลว่าส่งความสุข
1: ครับ
0: เรามีความสุขที่จะส่งให้คนที่เรารักที่เราคิดถึงกันแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องหาความสุขให้เจอนะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7
0: ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าเราหาความสุขที่ตรงจุดนี้ไม่เจอแล้วที่เราส่งไปมันคืออะไร
1: อากาศ
0: คืออากาศคือกระดาษคือความล้ำลึกถึงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะส่งความสุขทั้งทีเราต้องมีความสุขเราถึงจะส่งให้ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่มีความสุขเราจะไปส่งอะไรให
1: ้ถูก
0: เพราะฉะนั้นหาความสุขในตัวให้เจอชาวโลกตอนนี้เปิดการสักราชใหม่เขาก็จะดูบางคนก็ไปดูผูกดวงชะตาราศีว่าเอ๊ะปีใหม่นี้ดวงชะตาจะเป็นยังไงนะชาวบ้านก็เป็นแบบนั้นชาวโลกเขาอยากรู้กันแต่พวกลูกพระธรรมลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ต้องมานั่งดูดวงกันดวงในที่นี้ไม่ใช่ดวงชะตาราศีดวงโหราแต่เราดูดวงที่อยู่ในตัวของเราเป็นดวงบุญว่าดวงบุญปีนี้เราสว่างขึ้นไหมสว่างขึ้นกว่าปีที่แล้วไหมปีต่อไปเราสั่งให้สว่างขึ้นไปอีกซึ่งถ้าดวงสว่างสว่างแล้วเห็นดวงสว่างสว่างแบบนี้ไม่ต้องมีใครให้มันไม่ต้องให้ใครดูเราดูของเราเองถ้าดวงสว่างเมื่อไหร่สว่างสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปชะตาชีวิตเราดีแน่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนและสิ่งนี้คือสิ่งที่ดูดวงแบบอริยะชาวโลกพอถึงวันใกล้สิ้นปีวันที่31ใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วนะก็แบบเข้าดาวกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็เข้าดาวยังไงนะ60 59นับเป็นวินาทีเนาะ
1: ครับ
0: ไปถึง10 9 8 7ว่าไปเรื่อยจนถึง1แล้วก็พอถึง0ก็จุดพุกันตุ้มตามตุ้มตามเลยว่าปีใหม่แล้วชัยโยพวกเราอายุสั้นไปอีก1ปีแล้วเอ้ยไม่ใช่แก่ไปอีก1ปีแล้วอย่างนั้นนะแต่ของเราเองนั่งนับดวงเขาเข้าดาวเราเข้าดวงกันดีกว่านับดวงไปเรื่อยๆนะ1ดวง2ดวง3ดวงผุดเข้ามาผุดขึ้นมาทีละดวงทีละดวงโอ้ดวงที่2สว่างกว่าดวงแรกดวงที่3สว่างกว่าดวงที่2อะไรอย่างนี้เป็นต้นดีไหม
1: ดีครับ
0: ให้ชาวโลกก็ไปเข้าดาวลูกพระธรรมมาเข้าดวงกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้วันปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีวันชิตังเมกันไหม
1: ครับผม
0: มีการสวดมนต์ข้ามปีไหม
1: มีครับ
0: โอ้เป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยพอรุ่งอรุณของวันที่1

0: ว่างมาเราตักบาตรกันที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์มาตักบาตรคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในวันที่รุ่งอรุณของวันใหม่ของปีใหม่ของศักราชใหม่นั่นคือการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆโดยมีพระพุทธเจ้าลานพระองค์เป็นประธานมีคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เลยหลายพันรูปมาร่วมรับบาตรพวกเราแบบนี้ดีไหม
1: ดีครับ
0: เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆแบบนี้เนาะแล้วสิ่งดีๆตลอดทั้งปีก็จะเกิดขึ้นกับเราเริ่มต้นได้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่เคยพูดเอาไว้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เริ่มต้นด้วยดีมีชัยไปกว่าครึ่งเราเริ่มต้นแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างที่โอวาทเคยบอกไว้วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยเฉพาะวันที่หนึ่งของปีใหม่เนี่ยทุกปีเราทำเป็นประเพณีกันมาว่าเราจะบูชาข้าวพระโอ้โหวันนี้บุญใหญ่จริงๆนอกจากจะตักบาตรถวายสังฆทานคณะสงฆ์มูใหญ่จำนวนเป็นพันๆรูปแล้วโดยมีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เป็นประธานเรายังน้อมนำเอาข้าวพระอาหารหวานข้าวเนี่ยผักผลไม้ดอกไม้ไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นรับลานพระองค์วันนั้นก็จะได้อาราธนามหาปู่ชินอาจารย์คุมบุญให้พวกเราเป็นบุญพิเศษไปน้อมกราบแทบพระบาทของท่านน้อมกราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยกราบด้วยใจกราบกันให้ชุ่มฉ่ำใจโอ้โหเราเริ่มต้นด้วยบุญแบบนี้นี่โชคดีนะเราเกิดมาในยุคนี
1: ้ครับ
0: ได้มาเจอมหาปูชนียอาจารย์เจอแบบนี้แล้วเราปล่อยโอกาสนี้ถ้าใครปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปได้ก็เรียกว่าแม
1: ่เสียดายจัง
0: เ
1: สียดายจัง
0: เป็นอย่างนั้นแหละ คิดถึงท่านไหม
1: กราบคิดถึงครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราอย่าขาดกันเนาะเราว่าที่ท่านเคยให้เอาไว้อย่าให้ลอยไปตามสายลมเราก็มาทบทวนกันเรื่อยๆถึงวันอาทิตย์ท่านบอกให้มาวัดเราก็มาวัดกันถึงอาทิตย์วันอาทิตย์เดือนบูชาข้าพเจ้าอยู่แห่งขนมุมไหนของโลกก็ต้องมาร่วมกันให้ได้เพราะโอกาสแบบนี้ไม่มีแล้วนะนี่ก็ชวนพวกเรามาวัดวันอาทิตย์กันให้หนาแน่นให้เยอะๆเลยมาสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นนี่เพิ่งกลับมาจากเวียดนามเมื่อวานนี้ไปร่วมงานบูชาสังฆราชองค์แรกของที่เวียดนามสังฆราชองค์นี้นี่ท่านถ้าเป็นวันเกิดของท่านก็ปีนี้ครบ765ปีท่านเป็นกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์ก่อนจะมาบวชเป็นกษัตริย์ที่เก่งมาตั้งแต่เด็กเลยวิชาต่างๆเก่งหมดจนกระทั่งถึงเวลาสมควรพระราชบิดาก็มอบราชสมบัติให้ตั้งเป็นราชทายาทแต่พระราชบิดาเขามอบสมบัติให้ตอนยังเรียกว่ายังหนุ่มอยู่อายุ20กว่าก็มอบให้แล้วแต่พระราชบิดาก็ยังดูอยู่ห่างๆว่าพระราชโอรสเนี่ยปกครองบริหารบ้านเมืองได้ดีได้ถูกต้องไหมดูห่างๆพระราชโอรสก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นก็มีสงครามเกิดขึ้นมีกองทัพมองโกลบุกมาก็สู้รบกันปรากฏว่าท่านชนะแล้วตอนนั้นมีอีกสงครามนึงเกิดขึ้นมาเหมือนกันมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นสองครั้งในราชสมัยของท่านเสร็จแล้วท่านก็เบื่อหน่ายในราชสมบัติพอมีราชโอรสขึ้นมายังไม่โตเลยท่านบอกไม่เอาแล้วไม่คอยแล้วสละราชสมบัติให้ราชโอรสปกครอง

แล้วตัวเองออกบวชเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โลกชาวโลกแสวงหาหรือว่าแย่งชิงกันน่ะทั้งอำนาจทั้งสมบัติทั้งอะไรอื่นๆมากมายเลยเนี่ยสำหรับคนมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของโลกแล้วเนี่ยยอมสละไม่เอาแล้วก็เดือดเสด็จไปอยู่ในป่าออกบวชนะแล้วถือธงควัตแบบพระมหากัสสปะโอ้อันนี้ดีใช้ได้เลยเคยขึ้นไปดูบนเขานั่นเหมือนกันว่าที่ปฏิบัติธรรมของเขาเป็นยังไงนะอ๋อเป็นอย่างนี้นะนอนกับดินใต้ต้นไม้3 วันต้องย้ายที่ไม่ให้นอนในร่มเลยถ้าฝนตกมาเป็นไงกางกระโจมเอาแผ่นพลาสติกคุมแล้วไม้ไผ่ขัดกันเป็นรูปตัวเอแบบนั้นละมุดเข้าไปหลบฝน

0: ถ้าฝนไม่ตกห้ามอยู่ในกระโจมออกมาเดินจงกรมกันทั้งคืนเลยเนี่ยโอ้อุกฤษเหมือนกันเนาะฝึกตัวกันท่านตั้งวิธีการปฏิบัติแบบนี้มาเรื่อยๆเวลานอนกับดินแล้วเป็นยังไงบอกเจองูไหมเจอมีมดไหมมียุงมีไหมเยอะตะเข็บตะขาบไม่ต้องห่วงแล้วอยู่ยังไงก็อยู่กับเขาเราเป็นเพื่อนกันเอากับเขาสิเนาะแล้วก็เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังๆอยู่มาทั้งทวนนี่แล้วก็ให้ได้ข้อคิดอย่างหลายอย่างเลยทีเดียวว่าคนที่เพียบพร้อมแบบนั้นแล้วยอมสละเพื่อที่จะแสวงหาความสุขแสดงว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะทั้งอำนาจทั้งราชสมบัติทั้งความสุขทุกอย่างความพร้อมพร้อมทุกอย่างความสะดวกสบายทุกอย่างมันก็ยังไม่ใช่ความสุขนะไอ้สิ่งที่สุขจริงๆอยู่ที่ตรงไหนหาได้ที่ไหนนั่นแหละคือการปล่อยวางออกบวชเลยทำนองคล้ายๆกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างนั้นคล้ายๆเลียนแบบแบบนั้นเลยแล้วสิ่งที่พวกเราตอนนี้เราต้องสละขนาดนั้นเนี่ยเราจะสละสมบัติกันไหม
1: ไม่สละ
0: แต่เรารู้ใช่ไหมความสุขอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเราก็แสวงหาได้เดี๋ยวเราจะให้ดูอยากดูรูปสักนิดหนึ่งไหม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเอาดูรูปให้ดูเนี่ยคนมาร่วมงานนี่นะ
1: ครับ
0: หลากสีสันเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกกรอบไม่ให้มาทำงานกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยพอช่วงนึงก็ผ่อนคลายขึ้นมาน่ะคนแห่ทะลักกันมาเลยเต็มที่เลยเดี๋ยวเราลองดูรูปต่อไปเนาะเห็นไหมนี่คือตัวคือประธานของเจ้าวาดของวัดมะหว่างเราเห็นโคมที่จุดไหมคุณคุ้นตาไหม
1: คุ้นตา
0: คุณคุ้นตาอ่ะดูอีกภาพหนึ่งชัดๆเขาในคุณแล้วยังอันนี้จากที่ไหนเอ่ย
1: วัดพระธรรมกาย
0: มอบไปให้เพราะว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนาะแล้วเขาสวยแล้วก็ปลื้มนะท่านปลื้มเลยเห็นแล้วโชว์เลยเป็นพระเอกของงานเลยโคมันนี่เดี๋ยวดูรูปต่อไปเนี่ยคนมาจะเห็นพระมาเยอะนะพระอยู่มุมหนึ่งน้องนั้นโยมทั้งนั้นเลยแล้วก็มีระดับผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองออกมาทั้งรัฐมนตรีทั้งผู้นำท้องถิ่นอะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะแยะสมาชิกของเขาสสของตัวแทนแล้วพระที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีนักสังฆราชจากลังกาจากบังกลาเทศอายุ99ปีท่านก็ไปด้วยนะอายุ99ปีก็ไปด้วยแล้วก็มาจากพม่าภูฐานก็มาจากเนปาลจากอินเดียจากเขมรไอ้จากกัมพูชาเนาะเนี่ยมากันเยอะแยะเลยเห็นคือท่านมองดูว่าอยากจะรวมให้พุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวแบบนั้นน่ะคล้ายๆแบบนั้นน่ะรวมกันหมดเลยนี่อีกมุมหนึ่งของญาติโยมที่เห็นมุมนี้จะเป็นมุม อีกด้านหนึ่ง
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูรูปต่อไปสิเนี่ยนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะถ่ายจากด้านหลังเลยมองไปที่ศูนย์กลางพิธีนู่นอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกรูปหนึ่งเนาะนี่คือวันนี้เขาฉลองพระบรมสารีริกธาตุด้วยที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่าจากเมียนมา มาด้วยดูรูปต่อไปเนาะมีพิธีเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เลยนะเขาต้องมีแห่มังกรอ่ะ
1: คะ
0: มังกรก็ต้องมีแล้วก็มีสี่ตระกูลหรือเปล่าไม่รู้นะมีเขียวมีทองมีขาวแล้วชาวบ้านก็มากันเต็มเลยเราเห็นไหมสุดลูกหูตานู่นอ่ะ
1: ครับ
0: นู่นอ่ะโอ้มาเฉลิมฉลองกันนะลองดูภาพต่อไปทีเนี่ยเห็นไหมเฉลิมฉลองกันแล้วเวลาตักบาตรนี่นะเขาก็มากันแบบเนี้ยหลวงน้าไปรับ

0: บาทของเขาด้วยหน่อยหนึ่ง
1: ถูก
0: ซ้อมไว้ก่อนก่อนที่มารับที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์วันที่หนึ่งเขาใส่บาทไปนะหลวงนายเห็นบางคนนะน้ำตาเขาไหล
1: ครับ
0: แล้วก็รู้ว่าเขาไหลด้วยความปลื้มปิติใจเพราะอารมณ์แบบนั้นคนเกิดขึ้นเยอะแสดงว่าเขามีศรัทธาสูงมากเลยแล้วเขาทำอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาเอาชีวิตวางเป็นเดิมพันแล้วเวลาโอกาสเปิดละกรอบขยายละหลวมๆละเขาก็มาใส่บาตรกันนี่คือประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสังคมนิยมนะเขายังแผ่กันมาขนาดนี้หลวงนายจะเห็นธรรมญาตราของพวกเราที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมกรา
1: ครับ
0: ต้องให้ได้แบบนี้ทั้งเดือนนะอันนี้แค่วันเดียวนะ
1: ครับ
0: แต่ของเราทั้งเดือนจนถึงวันที่31มกราอยากให้หนาแน่นแบบนี้เลยก่อนที่จะโดนถูกตีกรอบความจริงเราก็ถูกนิดๆแล้วเนาะเดินไม่ได้ตลอดเสียดายแต่ว่าพระทางผู้ใหญ่ทางอินเดียนะท่านก็มาคุยกับหลวงนาบอกว่าปีหน้าท่านจะเอาแบบวัดพระธรรมกายจะบวชสมณเณรให้ได้ 1,000 รูป
1: สาธุ
0: แล้วจะเดินธรรมญาตา400กิโลเมตร
1: สาธุ
0: โอ้เอ๊ะเมื่อกี้หลวงบอกสมณเณรหรอบวชพระ 1,000 รูปแล้วจะเดินให้ได้400กิโลเมตร
1: สาธุ
0: เห็นไหมที่คุณครูไม่ใหญ่เคยวางเอาไว้เป็นต้นแบบมีคนอยากเอาตามแล้ว
1: ครับ
0: แล้วถ้าทำแบบนี้ไปทีละประเทศทีละประเทศเนี่ยพุทธศาสนาเราจะเจริญมั่นคงขนาดไหนไปจินตนาการดูเอาก็แล้วกันเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้คุณครูไม่ใหญ่เคยวางเอาไว้เนี่ยมันเป็นต้นแบบที่ดีงามที่งดงามเป็นต้นบุญต้นแบบที่คนอยากเดินตามมีแต่ความสงบมีแต่ความงดงามแล้วคุณครูมิใหญ่เคยบอกไว้บอกไม่มีภาพไหนที่จะงดงามเท่ากับคนมารวมตัวกันสร้างความดีจะเป็นภาพที่เกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดความปลื้มปิติแล้วก็จะส่งความสุขนี้ไปยังกระแสโลกไปคุมทั้งโลกให้มีความสุขมีความสงบมีสันติเพราะงั้นวันอาทิตย์วันต้นเดือนเนี่ยปีใหม่เนี่ยมกราเราจะมาตักบาตรกันบูชาข้าวพระทั้งวันเลยจะเป็นบุญเป็นกุศลคืนวันที่31แล้วก็มาชิตังเมมาสวดมนต์ข้ามคืนกันนะก็ขอให้พวกเรามาส่งความสุขอย่างอริยะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเริ่มต้นศักราชใหม่กันอย่างงดงามของชีวิตไม่ได้ทำให้ใครเลยทำให้ตัวเราแล้วก็ทำบุญให้กับแผ่นดินด้วยนะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้หลวงนาก็ขออนุโมทนาบุญพวกเราด้วยกันนะ
1: สาธุ
0: เราเห็นว่าตอนบ่ายนี้ตอนเย็นนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เราจะไปชมทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย
1: ครับ
0: ฉายนี่หมายถึงว่าสว่างมาแล้วให้คนเห็นเปิดมุมมองของความสดชื่นที่ดอกไม้ที่เราไปชมในทุ่งนี้จะเป็นที่รองรับบาทของพุทธบุตรผู้มีบุญที่จะไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ไปเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกกันนะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวบูชาพระกัน

0: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

อามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้วไปรวยๆต้อนรับปีใหม่กันเลยจ้า
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: วายมีเทวะปุริโสยาวะอัปปัสสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: หลวงพี่ชื่อพระมหาพนาวัฒน์ธรรมันทคามีปริธรรมก้าประโยคนาคหลวงประจำปีพุทธศักราช2568ครับ
0: ในวัยเด็กหลวงพี่ก็มีความฝันอยากจะเป็นนักดาราศาสตร
2: ์ถ้าสนใจเรื่องพิเศษก็คือนาซายานจอดชื่ออะไรจำได้หมดดวงดาวหลุมดำอะไรเงี้ยถามท่านได้หมดจริงๆท่านตอบจนรู้สึกว่าท่านน่าจะไปได้ไกลมากๆเลยค่ะสำหรับชีวิตทางโลก
0: ความฝันนั้นก็ได้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่ออายุ12ปีที่โยมแม่มาชวนบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ด้วยคำที่ว่าเรารักโยมแม่มากก็เลยพอโยมแม่อยากให้บวชหลวงพี่ก็เลยรับคำที่เต็มใจว่าได้ครับเดี๋ยวจะบวชให้โยมแม่เพราะว่าจากที่บวชภาคฤดูร้อนก่อนหน้านี้หลายๆครั้งก็เห็นน้ำตาความปลื้มปีติของโยมแม่แล้วรู้สึกมีความสุขว่าเราทำให้โยมแม่ภูมิใจแล้วก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาสู่เส้นทางธรรมครับ
2: พูดถึงว่าทำไมถึงตัดสินใจให้ท่านบวชเลือกทางนี้เลยเนี่ยค่ะทำไมให้ลูกเนนไม่ใช้ชีวิตทางโลกทางครอบครัวบอกว่าทางนี้ปลอดภัยที่สุดทางสายนี้แหละทางสายเดียว
3: พระมิกาสามเนี้ยหน้าที่ของเขาคือทำเป็นคุณนาคุณนาไม่สามารถออกสำเนียงอาญาตมิบาได้ใช่ไหม
1: จากที่หลวงพี่ได้ศึกษาพระบาลีมาทำให้เหมือนกับได้กุญแจไปไขตู้พระไตรปิฎกซึ่งเป็นแหล่งแห่งความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ยิ่งขึ้นไป
4: การเรียนบาลีก็เรียนไปเพื่อนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อเป็นหลักประกันว่าชีวิตของในสังสารวัฏนี้จะปลอดภัยจากทุกข์ในอบายพื้นฐานของการเรียนบาลีเบื้องต้นปัจจัยสำคัญหลักก็คือท่องไวยากรณ์เหมือนกับคำที่ท่านกล่าวไว้ในคำกลอนไว้ว่าไวยากรณ์ต้องเจ๋งอีกต้องเก่งทำตัวแถมต้องชัวร์เรื่องธาตุไม่ให้ขาดวิพัฒน์ต้องถนัดปัจจัยแถมใส่ใจก่อนหลังเรียนนี่คือนักเรียนบาลี

0: ช่วงเดือนสิงหาวันสมาธิโลกก็จะมีพิธีมุทิตาสการะประเรียนธรรม9ประโยคเราเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นสามเณรเดินขบวนต้อนรับพระมหาประเรียนธรรม9ประโยคเราเห็นแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเอาให้ได้อย่างท่านแล้วก็นำความภาคภูมิใจเนี่ยมาถวายแด่หลวงพ่อและหมู่คณะให้ได
1: ้สามเณรนาคหลวงเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ว่าได้โดยง่ายเพราะว่ากว่าที่สามเณรรูปหนึ่งเนี่ยจะสอบไล่ได้ไปจนถึงเรียนธรรม9ประโยคนั้นมีเวลาจำกัดเช่นในสมัยปัจจุบันการที่จะเข้ามาบวชเรียนท่านก็จำกัดไว้ว่าอาจจะต้องจบประถมศึกษาปีที่6มีอายุ12ปี13ปีเพราะฉะนั้นบันไดในการก้าวไปสู่จุดนั้นเนี่ยจึงมีเวลาค่อนข้างจำกัดในเวลา8ปีถึง9ปี
0: ซึ่งการเรียนบาลีนี้จะเรียนผ่านมาในแต่ละขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเหมือนภาษาใหม่ที่เราจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ต้นขนาดภาษาไทยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นภาษาที่ยากเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วแต่ภาษาบาลีนั้นก็มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าภาษาไทยพอเราเจอภาษาบาลีแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ายากหน่อยเหมือนกันในภาษาบาลีนี่ไม่ใช่ง่าย
2: ๆท่านเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงแบ่งเวลาเป็นเวลาผมตื่นมาเนี่ยก็คือจะเห็นท่านเนี่ยตื่นมาอ่านหนังสือเป็นคนแรกเลยเห็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่วันสองวันแต่เป็นทุกๆวันที่ตื่นมานะครับก็จะเจอท่านเนี่ยเปิดโคมไฟแล้วก็อ่านหนังสืออย่างจริงจังก็คือเรียกได้ว่าท่านเนี่ยประกอบด้วยอิทธิบาท4ครบเลยนะครับคือมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะแล้วก็มีวิมังสานะครับรวมถึงนอกห้องนะครับถ้าตรงไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจนะครับท่านก็จะไปถามเพิ่มเติมนะครับถามจากพระอาจารย์จนกว่าคำถามนั้นจะหมดสิ้นไปนะครับ
3: เรื่องจะปรึกษาครับอาจารย์ว่าข้อนี้เป็นยังไงครับอาจารย
4: ์สามเณรพนาวัตรจันทร์เผือกด้วยตัวท่านเองนั้นจะบอกว่าเป็นสามเณรขี้สงสัยเมื่อมีข้อสงสัยอะไรก็ตามท่านมักที่จะต้องการคำตอบในทันทีไม่เก็บข้อสงสัยไว้ยาวนานท่านจะเดินไปหาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วก็ถามแล้วพอถามเสร็จท่านก็จะกราบขอบคุณพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่ให้คำตอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปฏิบัติไปสืบค้นต่อถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ขออนุญาตมาถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะครับก็เป็นคำพูดที่ติดปากของท่านอย่างนี้ก็เป็นความน่ารักทำให้เวลาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเซนบอกเลยว่าองค์นี้มีแววเอาดีได้จะเป็นสามเณรที่เป็นนาคหลวงได้ในอนาคต
0: ต้องบอกว่าทุกรูปเนี่ยอยากให้หลวงพี่เนี่ยได้เป็นนาคหลวงเพราะว่าการได้เป็นนาคหลวงเนี่ยถือว่าก็เป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติยศของครอบครัวด้วยของวัดด้วยของหมู่คณะของหลวงพ่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะให้กำลังใจตลอดแล้วก็ได้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนได้ดีเยี่ยมสอนได้สุดยอดทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายด้วยเวลาอ่านหนังสือทุกครั้งเวลาไหนที่อาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะล้าบ้างก็มองภาพหลวงพ่อก็จะเกิดกำลังใจว่าหลวงพ่อนี่เหน็ดเหนื่อยสร้างวัดมาลำบากมากกว่าเราตั้งเยอะเราเนี่ยมาอยู่อาศัยท่านแล้วเนี่ยมาอยู่ในวัดของท่านแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวเราให้ได้เมื่อเราเรียนบาลีได้แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเกียรติยศของหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายต่อไป
5: สันโตเจวะบาลีโตจาติสันโตเจวะบาลีโตเจวะนาสิตโกอัพโภกิโนปาลีโกอาวีนิโกนัตถิ
0: ขอให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ก้าวหน้าหลวงอธิญาณจิตตลอดซึ่งแต่ละประโยชน์ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องอาศัยความเพียรดวงปัญญาแล้วก็บุญวาสนาสั่งสมมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีทุกประโยคร
6: ายชื่อผู้สอบประโยคบาลีชั้นประโยคปท.9ได้ในสนามหลวงพ.ศ.2568มีดังต่อไปนี้48สามเณรพนาวัตรจันเผือกวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
0: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้บุญวาสนาหรืออะไรก็ทำให้หลวงพี่นั้นได้ผ่านพระบาลีเนี่ยตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค 9ไม่ได้ตกแล้วก็ไม่ได้ซ่อมเลยเป็นความสำเร็จที่ทั้งหมู่กุฏิดีใจทั้งวัดดีใจ และหลวงพ่อก็ดีใจที่เราสอบได้ปริธรรม9ประโยคแล้วก็ได้เป็นนาคหลวงความปลื้มปีติเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยว่ามากขนาดไหนครับ
7: ลุ้นอยู่ดูถ่ายทอดสดแล้วแบบโอ้โหแบบดีใจมากครับโอ้โหท่านทำได้ท่านทำได้จริงๆเนี่ยที่สุดของครอบครัวแล้วก็เป็นเกียรติประวัติที่ได้เป็นนาคหลวง
1: นาคหลวงคือผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดา

0: ดารามซึ่งพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุกวันขึ้น8ค่ำเดือน8ของทุกๆปีนาคหลวงนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือชนิดแรกพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการข้าราชบริพารที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทที่2คือสามเณรที่สอบไล่ได้ปริยัติธรรม9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นนาคหลวงนาคหลวงนี้เรียกว่านาคหลวงสายปริยัติธรรม
1: เราเนี่ยตั้งใจจะอุทิศชีวิตอยู่แล้วด้วยเหมือนกับเพื่อนๆของเราเพื่อนของเราเนี่ยก็ตั้งใจอุทิศชีวิตกันไปแม้แต่ตัวของหลวงพี่เองเนี่ยก็ตั้งใจจะอุทิศชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพอถึงเวลาเข้าอุปสมบทเนี่ยก็ทำใจให้เป็นสมาธิก็ทำใจนิ่งๆตอนบวชกล่าวคำขอบวชสังฆบันเตอุปสัมปทังยาจามะกล่าวไปก็นึกถึงบุพการีนึกถึงภาพของโยมพ่อโยมแม่นึกถึงภาพคณะญาติอธิษฐานจิตว่าขอให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้มีส่วนในบุญของหลวงพี่ด้วยระหว่างที่พระกรรมวาจาท่านได้กล่าวคำยัตติเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ปลื้มปิติใจไปด้วยใจมันก็เป็นสมาธิใจเรามันก็นิ่งเราก็มีความสุขที่เราได้อุปสมบทเป็นพระก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดว่าเวลานี้ได้มาถึงแล้วเวลาที่เราได้บวชเป็นพระเนี่ยมาถึงแล้วเราได้บวชเป็นพระแล้วเราเนี่ยรอเวลานี้มานานแล้วบัดนี้ความเสด็จของเรานั้นได้มาถึงเราแล้วก็มีความปลื้มปีติใจแบบบอกไม่ถูกเลย
2: ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องบวชที่วัดพระแก้วบอกว่าขอบวชอุทิศชีวิตอยู่ต่อได้นะโยมแม่ค่ะก็รู้สึกปลื้ม
1: นางหลวงเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอุปถัมภ์ดูแลก็เลยสนับสนุนให้

0: ลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้ถวายลูกให้กับพระศาสนามั่นใจได้ว่าเราอ่ะมีที่พึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เจริญพรน้องสามเณรทุกรูปนะตอนค่ำวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาสัมพันธ์ของเรากันเมื่อได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงแล้วก็ได้มีความตั้งใจว่าอยากจะนำความรู้พระบาลีเนี่ยไปบอกไปสอนต่อก็จะเป็นการสอนพระบาลีรุ่นน้องต่อเป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้น้องนีนเนี่ยได้รู้ถึงความสำคัญของพระบาลีเหมือนอย่างเราบ้างให้น้องนีนเนี่ยได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้นำคำสอนพระบาลีเนี่ยไปเผยแผ่แด่ชาวโลกบ้างไหนลองแปลให้หลวงพี่ฟังหน่อยสิ
2: ที่แปลว่าทรงสดับแล้วการประกาศทุกคำ
3: ซึ่งอะไร
2: ซึ่งคุณภาษาโดย
1: แล้วก็อยากจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้น้องนีนนั้นได้ก้าวมาถึงจุดของเราบ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยที่ได้มาถึงจุดนี้

หลวงพ่อก็จะตอกย้ำไว้ตลอดสำหรับผู้ที่สอบได้ปริธรรม9ประโยคท่านจะตอกย้ำทุกครั้งเลยว่าจบประโยค9แล้วก็ต้องเอาประโยค10ต่อซึ่งคำว่าประโยค10ในที่นี้ก็หมายถึงว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเมื่อเราบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงปฏิเวทคือการรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราถึงพร้อมทั้ง3ปอนี้แล้วเวลาเราจะไปบอกไปสอนเนี่ยก็จะทำให้คุณโยมทุกท่านเนี่ยเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งตัวเองและชาวโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่เมื่อจบประโยค9แล้วก็จะตั้งใจต่อประโยค10ก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้สมความปรารถนาให้สมเป้าหมายที่ได้บวชมาเป็นพระภิกษุในครั้งนี้ต่อไปการศึกษาพระบาลีนั้นแม้ว่าจะยากก็จริงแต่ว่ายากแบบพอสู้ถ้าเราสู้เราก็ทำได้การศึกษาพระบาลีนั้นไม่ใช่เพียงแต่เกิดประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นแต่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ศึกษาพระบาลีต่อไปอย่างมีความสุข

พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคมพุทธศักราช 2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องดี

0: ในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาถหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกราน

0: และทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
1: สาธุ
2: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัฒน์โตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: ามพระพิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีร้องหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกใน

0: ด้วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
3: อิมานิมยังพันเตจตุปัจจยาทีนิ
4: จตุปัจจยาทีนิ
3: สัพปริวารานิ
4: สัพปริวารานิ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
4: ขอน้อมถวาย
5: จตุปัจจัยไทยธรรม
4: จตุปัจจัยไทยธรรม
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ์
4: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห่วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่า

วัสดีค่ะผู้ชมคะเชื่อว่าหลายๆท่านมีความปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมให้ได้โดยเร็วพลันจึงเพียรพยายามที่จะทำใจหยุดใจนิ่งแต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากหนึ่งปีเป็นหลายๆปีก็ยังไม่เข้าถึงธรรมสักทีจนหลายๆท่านเริ่มตัดพ้อกับตัวเองว่าเราคงไม่มีบุญพอที่จะเข้าถึงธรรมนั่งมาตั้งนานก็ยังไม่ยอมใจหยุดใจนิ่งนั่งมาตั้งนานใจก็ไม่ละเอียดเหมือนคนอื่นเขาซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตา

0: รบถึงกฎของการเข้าถึงธรรมและวิธีการทำให้ใจละเอียดซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใจละเอียดเท่านั้นจึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้ถ้าใจไม่ละเอียดก็เข้าไม่ถึงสิ่งที่ละเอียดเพราะฉะนั้นวันทั้งวันในระบบความคิดคำพูดและการกระทำของเราต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียดถ้าเราคิดแต่เรื่องที่ละเอียดพูดเรื่องละเอียดแล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียดใจก็จะละเอียดตามให้หมั่นนึกถึงบุญนึกถึงธรรมะนึกถึงดวงหรือนึกถึงองค์พระซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ยกระดับจิตใจเราให้สูงส่งมีความละเอียดบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาพอเรานึกบ่อยๆใจของเราก็จะพลอยเป็นอย่างนั้นมีความบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของที่เราจะนึกจะคิดจะพูดหรือจะทำนี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้ถ้าเราอยากเข้าถึงธรรมได้เร็วก็ต้องคิดสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์พูดก็ต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทำก็ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาทางใจสามทางนี้แหละบ่อยๆเนืองๆที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าภาวิตาพหุลีกตาบ่อยๆเนืองๆซ้ำๆมีเวลาเป็นนึกมีเวลาเป็นธรรมมีเวลาเป็นพูดให้คิดพูดทำอย่างนี้แม้จะอยู่คนเดียวก็พูดกับตัวเราเองด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังหรือสอนตัวเราเองว่าเราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้สะอาดต้องเป็นผู้เกลี้ยงเกลาแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติอย่างนี้นะลูกนะ
0: คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วนะคะว่าใจจะละเอียดได้ก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ละเอียดเช่นนึกถึงบุญนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระแล้วก็หมั่นคิดพูดทำในสิ่งที่ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เป็นประจำสม่ำเสมอหากทำได้เช่นนี้ก็เชื่อมั่นว่าผู้มีบุญทุกท่านจะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายดายและโดยเร็วพลันและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

มื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วน

ร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไป
ว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบาย
ต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมอนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆ

ใสใสอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจเราคือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งจากอย่างหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะ

รองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้โลกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แท้ใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จากการพ

ปราศจาก

อุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์

ราเกิดมาแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดียวก็คืนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญ

0: สร้างผู้สมทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้กันในบุญกับบาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์ชั้น4อาคาร100ปีวัดพระธรรมกาย

0: แกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์คุณยายจัน .net
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟผู้ชาใจดีเป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานซึ่งทางสถานีจะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและเช้านี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอารัธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักรปะวัตนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องการติดตามรับชมนะคะกิจกรรมงานบุญดีๆแบบนี้ตลอดทั้งวันของทางสถานีสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะเมื่อเข้าไปแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะคะช่องทางในการติดตามรับชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube นะคะโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะเราจะได้มาร่วมกันเติมบุญในทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
0: ครับก่อนที่คุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกนะครับจะได้ร่วมกันประกอบบุญกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับเช่นเคยในวันนี้ทางรายการจะได้น้อมนำเรื่องราวจากในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านพัตติกะเศรษฐีครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในอดีตกาลนั้นก็มีเศรษฐีประจำเมืองคนหนึ่งนะครับในเมืองพาราณสีมีนามว่าคันธาเศรษฐีครับซึ่งเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากทีเดียวพร้อมด้วยข้าทาสบริวารไม่ต้องทำมาหากินเสวยสมบัติที่เป็นมรดกของบิดามารดาแล้วก็ของบรรพบุรุษวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าท่านคันธาเศรษฐีนะครับก็ได้ตรวจดูกองทรัพย์แล้วก็คิดขึ้นว่าบรรพบุรุษของเราพากันสั่งสมทรัพย์แล้วก็ละทิ้งกันไปเสียเพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในการนำทรัพย์ไปด้วยส่วนตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ถือออมทรัพย์นี้ติดตามตัวไปด้วย
1: ค่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นเนี่ยนะคะท่านเศรษฐีก็จึงใช้ทรัพย์แสนหนึ่งค่ะทำที่อาบน้ำด้วยแก้วผลึกค่ะแล้วก็ใช้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งทำกระดานแก้วผลึกสำหรับรองอาบน้ำนะคะใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำบัลลังก์สำหรับนั่งและใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำถาดใส่อาหารค่ะทรัพย์อีกแสนหนึ่งนะคะทำที่รองถาดอาหารนอกจากนี้ยังใช้ทรัพย์อีกหนึ่งแสนค่ะมาทำมนดบนะคะที่เป็นที่บริโภคอาหารและสร้างสีหบัญชรด้วยทรัพย์อีกหนึ่งแสนและในทุกๆวันค่ะจะใช้ทรัพย์หนึ่งพันเพื่อทำอาหารเช้าใช้ทรัพย์อีกหนึ่งพันเพื่อทำอาหารเย็นแต่ในวันเพ็ญค่ะก็จะสั่งให้จ่ายทรัพย์แสนหนึ่งเพื่อทำอาหารสำหรับกินโชว์คนในเมืองและใช้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งเพื่อตกแต่งพระนครให้คนเนี่ยนะคะตีกลองประกาศให้มหาชนเนี่ยมาดูการบริโภคของตน
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้โหก็เป็น

0: เราที่มี
1: นี่ถ้าสมัยก่อนมีโซเชียลนี่ต้อง
0: ดังเรียบร้อยนะฮะหลายคนก็จะได้มาดู
1: ต้องอัพสตอรี่ทุกวันเลยนะ
0: ขนาดนั้นทีเดียวนะ
1: ใช่
0: แต่ทีนี้ปรากฏว่ายุคนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นชาวชนบทเนี่ยเป็นผู้บรรทุกฟืนเข้ามาในพระนครเห็นการบริโภคของท่านขันทเศรษฐีแล้วครับก็อยากจะรับประทานอาหารนั้นมากเพราะตนเนี่ยไม่เคยได้รับประทานอาหารดีๆเลยจึงได้ไปกล่าวบอกกับท่านขันทเศรษฐีขึ้นนะครับว่าแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยบอกว่าจะให้กินฟรีๆเนี่ยไม่ได้จะต้องทำงานให้ครบ3ปีก่อนแล้วจะให้อาหาร1ถาดให้1ถาดเท่านั้นนะ
1: ให้แค่นั้น
0: ทีนี้บุคคลผู้นี้นะครับก็ตกลงแล้วก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองครับผู้คนจึงขนาด

0: อาหารนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเขาเนี่ยทำงานครบ3ปีแล้วครับปรากฏว่าท่านคันธเศรษฐีเนี่ยก็ให้ทรัพย์แก่คนครัวไปทำอาหารให้แก่นายพัตตะพัทธิกะจากนั้นก็ให้คนเนี่ยเอากลองไปเที่ยวตีประกาศในพระนครว่านายพัตตะพัทธิกะทำการรับจ้างตลอด3ปีในเรือนของคันธเศรษฐีได้อาหารถาดหนึ่งขอชนทั้งหลายจงมาดูการบริโภคของเขาเถิด
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องใส่โซเชียลใช้กลอง
1: แลกมาด้วยแค่นี้เนี่ยนะแต่ในวันนั้นค่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติได้ใคร่ครวญดูว่าวันนี้เนี่ยจะไปบิณฑบาตโปรดใครดีหนอนะคะทันใดนั้นเองค่ะนายพัตตะพัทธิกะก็เข้ามาในข่ายพระญาณค่ะด้วยมหากรุณาต่อนายพัตตะพัตตะพัทธิกะเนี่ยนะคะท่านก็จึงห่มจีวรถือบาตรเหาะขึ้นสู่เวหาลงไปในระหว่างฝูงชนค่ะยืนแสดงตนอยู่ข้างหน้านะคะฝ่ายนายพัตตะพัทธิกะเนี่ยนะคะกำลังก้มหน้าก้มตาเตรียมจะรับประทานอาหารอันโอชะเลยนะเพราะว่าแลกมาได้ตั้งถาดหนึ่งเนี่ยนะ
0: คร
1: ั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเหาะมายืนอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะเกิดความศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยได้ทำการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึง3ปีเพื่ออาหารถาดเดียวเพราะไม่ได้ให้ทานเอาไว้ในอดีตอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราเพียงวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราไว้หลายพันโกฏกับทีเดียว
0: ทีนี้นายพัตตะพัทธิกะนะครับก็ได้ถวายอาหารนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับแล้วก็กล่าวขึ้นทันทีครับว่าท่านขอรับเพื่ออาหารถาดเดียวผมต้องทำงานรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง3ปีได้รับความทุกข์ยากมากบัดนี้ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่เกิดแล้วขอกระผมพึงมีส่วนในธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดจากนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก็ได้กล่าวขึ้นว่าเอวังโหตุซึ่งก็แปลว่าขอความปรารถนาจงสำเร็จเหมือนแก้วสารพัดนึกขอความดำริทุกอย่างจงบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นการกระทำของนายพัตตะพัทธิกะนะครับก็ดังไปทั่วเมืองทีเดียวเมื่อท่านคันธเศรษฐีนะครับได้ฟังดังนั้นแล้วก็ได้กล่าวขึ้นว่าน่าอัศจรรย์นายพัตตะพัทธิกะได้ทำสิ่งที่บุคคลทำได้โดยยากเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่ยังไม่เคยได้ให้สิ่งใดแก่ใครเลยคันธเศรษฐีนะครับจึงได้มอบทรัพย์แก่เขา 1,000 แล้วก็ขอแบ่งบุญด้วยแบ่งสมบัติที่มีอยู่ของตนครึ่งหนึ่งให้นายพัตตะพัทธิกะนั่นเองครับ
1: ค่ะและต่อมานะคะเมื่อพระราชาทรงทราบค่ะจึงเรียกให้นายพัตตะพัทธิกะเนี่ยเข้าไปเข้าเฝ้านะคะแล้วก็พระราชทานทรัพย์ให้ค่ะเพื่อมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกเป็นจำนวนมากแล้วก็แต่งตั้งให้พัตตะพัทธิกะเศรษฐีนะคะถูกยกระดับให้เป็นสหายกับคันธเศรษฐีด้วย

0: บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะเป็นเทพบุตรผู้มีทิพยวิมานสว่างไสวพรั่งพร้อมด้วยบริวารและเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ทุกอย่างค่ะ
1: ดังนั้นเราก็มาดำเนินตามรอยแบบอย่างของนายพัตตพัทธิกะนะครับพยาใจของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ร่วมกันถวายทานนี้เป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเป็นเสร็จครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้

ศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดี

0: คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังส

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมม

0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสัง

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอภิชาญปานขำและกัลยาณมิตรวรรณภาลักษ์บุญสกุลเจริญหันธรรมยังพุทธ

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอันธรรม

0: รียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้ครับ3

ทานบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออานิสงส์จากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเข้าถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของหวงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปร่งใสสว่างเหมาะต่อการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุรุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตอนใน

ในคราวทุพพิกภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุบเมื่อเสียทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างจดจำไม่ได้เสียบ้างถูกพวกนาคเคลื่อนย้ายเสียบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบ้างถูกทายาทอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นหายสาบสูญไปเสียบ้างก็มีขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฝังไว้ดีแล้วในเจดีย์บ้างในสงฆ์บ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้างในมารดาบ้างในบิดาบ้างหรือในพี่ชายพี่สาวบ้างขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆนั้นไม่อาจจะเอาไปได้เป็นของที่จะติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละทิ้งมีแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้นที่เขาจะนำไปได้ขุมทรัพย์ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงหมายเอาบุญกุศลคือไม่ได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เพิ่มทุกครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีขุมทรัพย์คือบุญติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้นำทรัพย์ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาคือทำบุญกับเนื้อนาแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานบนนั้นก็ยังตามเกื้อหนุนให้มีความสุขตามอัตภาพที่พึงมีพึงได้เราจะได้เห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้แล้วทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดต้อง

การให้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงแต่คฤหัสถ์อย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกันเพราะการนำทานคือหนทางสวรรค์และเป็นสิ่งจะลงใจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมและสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างสะดวกสบายจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วดังเช่น

ศาสนาเสมอแรงอธิษฐานนั้นก็เป็นจริงเรื่อยมาทำให้ท่านมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถสีท่านก็ได้มาเกิดสร้างบารมีเช่นเดิมเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตด้วยความคับแค้นก็เบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่คลุกคลีกับความเศร้าหมองต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษ

รีเนื้อเสียงกล้าวพร้อมกันนอบน้อมประลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สักการะบูชาพระองค์ขอได้โปรดเมตตามารับภิกษาดิเถิดพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของท่านฤาษีจึงเสด็จลงมาประทับยืนอยู่หน้าอาสรมของฤาษีท่านฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทับทวีเรียบกุลีกุจอจัดแจงอาสนะที่ประทับถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็น้อมผลไม้ที่มีรสเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วถวายแด่พระพุทธองค์โดยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านฤาษีเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกเท่านั้นไม่มีโอกาสพลัดตกในอบายภูมิเลยต่อมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ถือกำเนิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ซึ่งเป็นตระกูลควานช้างประจำแคว้นโกศลมีชื่อว่าวิชิตเสนะพอท่านโตเป็นหนุ่มก็ได้เห็นนายหัตถาจารย์ผู้เป็นลุงสองท่านออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วทั้งสองท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์วิชิตเสนะหนุ่มน้อยเห็นแล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างหลงลุงบ้างไม่อยากครองเรือนถึงแม้ว่าตนจะเรียนศิลปะวิทยาของนายควานช้างจนจบแล้วก็ตามมิแต่อยากจะเจริญลอยตามหลงลุงทั้งสองที่ได้ออกบวชไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นเพราะนิสัยที่เคยออกบวชมาข้ามชาติทำให้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งเมื่อได้เห็นปฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงในวาระต่างๆก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจออกบวชทันทีโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงทั้งสององค์เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองถึงพร้อมด้วยศีลอาจารวัดที่งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าหลวงลุงทั้งสองจะแนะนำสั่งสอนอะไรก็รับฟังด้วยความเคารพและนำไปปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นความที่ท่านเป็นพระที่ว่าง่ายทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้รวดเร็วบวชได้มีกี่พรรษากิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็ถูกขัดเกลาจนเบาบางผลการปฏิบัติธรรมก็รุดหน้าเรื่อยไปจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นความปรารถนาที่สูงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั้นต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกโดยทานบารมีเสมอทานบารมีนี้ถือได้ว่าเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแต่อยากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทำทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะลืมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อกำจัดความตระหนี่ออกจากใจซึ่งก็มีอานิสงส์ตามมาก็คือเมื่อลงมือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะผ่านไปเปล่านะจ๊ะ

ต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีลมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญญาณิธิคือขุมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและสว่างสวัยในสังสารวัฏไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

0: คุณพ่อท่านเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือให้ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่เดือดร้อนให้การศึกษาแก่ลูกหลานที่กำพร้าพ่อแม่เป็นอย่างดีปกติพ่อไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ถ้าออกงานสังคมท่านก็จะดื่มและสูบบุหรี่บ้างแต่ว่าท่านมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแสดงว่าท่านมีเสน่ห์มากคุณแม่ลูกเป็นภรรยาคนที่สามหนึ่งสามนี่คุณแม่และแม่ยายต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่ทะเลาะกันหรืออิจฉากันคุณพ่อชอบการปกครองมากท่านยังมีอาชีพเป็นกำนันทำงานจะได้เป็นตำแหน่งกำนันดีเด่นและยังเป็นหมออาคมรักษาโรคให้ชาวบ้านอีกด้วยเมื่อคนป่วยขึ้นบ้านมาคุณพ่อมองปั๊บสแกนกันไปรู้เลยว่าป่วยเป็นอะไรหรือถูกขุนใสอะไรมามองดูเสร็จรู้ว่าเป็นอะไรคนที่ถูกของก็จะร้องโหยหวนดิ้นทุรนทุรายแล้วไม่ไกลนักจากตัวผู้ป่วยจะมีพานวางไข่ดิบไว้หนึ่งฟองพอเสร็จไปที่ไข่ดิบที่คุณพ่อเตรียมมาก็จะมีน้ำมันแช่เยิ้มอยู่ที่ฟองไข่มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันออกมาเองคุณพ่อก็บอกว่ามันคือของที่ดูดอาคมออกจากตัวผู้ป่วยนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ประหยัดที่สุดเลยเนี่ยแล้วคนนั้นก็จะหายป่วยไปเลยเดินตัวปลิวกลับบ้านไปคุณพ่อจึงเป็นที่รักของชาวบ้านมาท่านเล่าให้ฟังว่าครูของท่านเนี่ยเป็นแขกสามารถทำตัวสูงใหญ่เท่าต้นตาลได้โอ้คุณพ่อเรียกครูของท่านว่าโต๊ะเวลากลางคืนดึกๆชาวบ้านมักจะเห็นคนใส่ชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบๆบริเวณบ้านของลูกเสมอเอาแล้วสิในช่วงปลายชีวิตของคุณพ่อท่านป่วยด้วยโรคชราและเบาหวานต้องคุมน้ำตาลและตรวจเลือดตามที่หมอนัดเป็นประจำแต่ท่านก็ดูแข็งแรงดีนะวันหนึ่งท่านป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาทานอาหารไม่ได้หลายวันจะมีอาการอ่อนเพลียพี่ๆก็พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลไปถึงคุณหมอก็สั่งให้กรูโคสทางเส้นเลือดทันทีทั้งๆที่คุณพ่อเป็นโรคเบาหวานเนี่ยพอเจอกลูโคสเข้ากับอาการก็ทรุดอยู่ในขั้นโคม่าทันทีท่านลืมตาไม่ได้อีกแล้วลูกเห็นน้ำตาท่านไหลออกมาตลอดลูกพยายามพูดให้คุณพ่อนึกถึงบุญที่เคยบวชพระและนำให้ท่านอารัธนาศีล5บอกท่านนึกถึงดวงแก้วใสๆแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบโดยอายุ102ปีร่างของคุณพ่อดูผิวพรรณสดใสไม่หมองคล้ำเหมือนศพทั่วไปในวันที่เก็บกระดูกของคุณพ่อพวกเราลูกๆตื่นเต้นกันมากเมื่อพบว่ากระดูกคุณพ่อมีเกล็ดแก้วระยิบระยับฝังอยู่บางชิ้นเป็นสีชมพูมีเกล็ดแก้วเช่นกันบางชิ้นก็เป็นสีนิลและในกองกระดูกนั้นยังพบดวงแก้วอีก3ดวงถูกหลอมเชื่อมติดกันอีกด้วยคุณแม่มีอาชีพขายน้ำแข็งท่านใจดีแต่ว่าอายุท่านแค่51ปีเท่านั้นเองตัวลูกเองเมื่ออายุประมาณ10ขวบขณะไปรอเรือยนต์รับส่งนักเรียนเมื่อเห็นเรือยนต์แล่นเข้ามาลูกดีใจรีบวิ่งลงไปที่ท่าน้ำแบบเร็วจีทำให้พลาดท่าเบรกไม่อยู่ตัวลูกก็ลื่นปลื้ดตกลงไปในน้ำเลยจมดิ่งลงไปแล้วก็ถูกแรงน้ำดันขึ้นมาโชคดีในท้ายเรือกระโดดลงไปช่วยจึงรอดชีวิตมาได้เมื่อโตขึ้นลูกได้เข้าเรียนเป็นพยาบาลจนจบได้เข้าทำงานพยาบาลจิตเวชและเรียนต่อจนจบปริญญาโทหลังจากนั้นจึงสมัครเป็นอาจารย์พยาบาลจิตเวชลูกมีความสุขจากการเป็นครูพยาบาลมากลูกสามารถฝึกฝนนักศึกษาพยาบาลให้จัดกลุ่มบำบัดคนไข้จิตเวชช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างได้ผลและยังเป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายตามสถาบันการศึกษาต่างๆได้ออกรายการทีวีหน้าที่การงานลูกก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วในปี39ลูกตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษไปชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป แต่ความฝันลูกในการศึกษาต่อไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังลูกไม่สามารถเรียนต่อที่อังกฤษได้เพราะมีอุปสรรคทางด้านภาษาเมื่อเข็มที่ชีวิตหักเหจึงต้องหางานทำแทนโดยสมัครเป็นพยาบาลจิตเวชที่ประเทศอังกฤษขณะเดียวกันลูกก็ไม่ลืมที่จะสร้างบารมีไปด้วยแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีศูนย์สาขาวัดอยู่ที่อังกฤษเลยแต่ลูกก็ได้พระอาจารย์ซึ่งอยู่ที่เมืองไทยประคับประคองให้ลูกได้สร้างบารมีในต่างแดนท่านได้โทรศัพท์บอกข่าวบุญให้กำลังใจชี้แนะแก้ไขปัญหาทำให้ลูกสามารถเปิดบ้านกัลยาณมิตรหลังแรกของอังกฤษได้เมื่อวันที่1ตุลาคม2542และขยายได้อีก10หลังรวมกลุ่มเพื่อไปบูชาข้าวพระที่บริสตอลในทุกอาทิตย์ต้นเดือนและชวนคนสร้างพระธรรมกายจำตัวกว่า50องค์จนมาถึงยุค DMC ช่องนี้ช่องเดียวลูกเกิดแรงบันดาลใจที่จะชวนคนอังกฤษเทล่าเผาลีหักดิบเลิกดื่มน้ำมหาโทษสุรามหาโทษที่เขาดื่มแทนน้ำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะจากประสบการณ์กว่า10ปีที่ลูกได้ทำงานอยู่กับผู้ป่วยทางจิตของที่นี่เกือบ 100% ของคนไข้จิตเวชล้วนมีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นเช่นปัญหาครอบครัวหย่าร้างลูกขาดความอบอุ่นวัยรุ่นติดยาเสพติดปัจจุบันลูกดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นอายุ13-18ปีเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่จะมีความเครียดสูงและสูบบุหรี่จัดเวลามีอาการเครียดเนี่ยลูกก็ต้องคอยจุดบุหรี่ให้พวกเขาสูบด้วยทั้งที่ลูกไม่อยากทำเลยวันแรกที่ลูกมาถึงอังกฤษลูกก็ได้พบเพื่อนผู้มีอุปการะคุณท่านหนึ่งเธอเป็นน้องสาวของเพื่อนสมัยที่เรียนมัธยมมาด้วยกันอายุอ่อนกว่าตัวลูก3ปีเพื่อนน้องคนนี้แหละที่ให้ความช่วยเหลือลูกทุกอย่างในการมาอยู่ที่อังกฤษเธอได้ให้ที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือเรื่องการเงินอุปกรณ์การเรียนแล้วเงินก็ลูกที่กู้เยอะมาจากเมืองไทย3เดือนก็ใช้หมดไม่มีเหลือเลยนอกจากนี้เธอยังช่วยพิมพ์งานช่วยขับรถพาลูกไปทำธุระต่างๆรวมทั้งไปทำบุญช่วยหมดเลยแล้วเมื่อมีวัดเจริญภาวนาลอนดอนเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วเธอก็ยอมให้ลูกใช้แฟลตที่อยู่ด้วยกันเปิดเป็นบ้านกัลยาณมิตรหลังแรกของประเทศอังกฤษซึ่งได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะเธอเป็นคนดีทีเดียวฉลาดมีไหวพริบดีมีอารมณ์ขันร่าเริงมีเพื่อนมากชอบช่วยเหลือกำลังใจคนรอบข้างเป็นอย่างดีอยู่เสมอแต่แล้วปลายปี2541นี่ไหมจ๊ะจู่ๆเธอก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปจากคนล่าเริงกลายเป็นคนหงอยเหงาซึ่งซึมเหมือนคนป่วยทั้งจิตเครียดกลางปี43ก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียรุนแรงต้องรีบนำเข้าห้อง ICU แพทย์วัดความดันและจับชีพจรไม่ได้เลยการหมดสติครั้งนี้ทำให้เกิดจุดขาวที่สมองเล็กน้อยแต่ก็มีผลทำให้เธอซึ่งมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์เป็นพิษอยู่แล้วมีอาการป่วยมากขึ้นคือมีอาการเกร็งที่มือและขาเวลาเดินมันจะหกล้มทรงตัวได้ไม่ดีเวลานั่งจะลุกได้ลำบากแต่ถ้ายืนได้จะเดินได้เร็วหมอบอกว่าเป็นโรคพากินสันเจ้าค่ะคำถามใครดีบนพานที่คุณพ่อใช้รักษาคนป่วยทำไมถึงมีน้ำมันเยิ้มและน้ำมันนั้นมาจากไหนชายชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบบ้านลูกที่ชาวบ้านเห็นบ่อยๆเป็นใครกันคะเกี่ยวกับโต๊ะที่เป็นครูของพ่อหรือเปล่าคะกรรมได้บีบบังคับให้คุณพ่อต้องรับกลูโคสทางเส้นเลือดทั้งๆที่ป่วยเป็นเบาหวานจะทำให้คุณพ่อมีอาการโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดก่อนตายคุณพ่อนึกถึงบุญบวชพระที่ลูกบอกได้ไหมคะคตินี้ไม่เป็นอย่างไรไปอยู่ภพภูมิไหนคะลูกอุทิศบุญให้ท่านได้รับได้ไหมคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกๆบ้างกระดูกของคุณพ่อเป็นผลึกแก้ได้เพราะเหตุใดคะพระลูกเคยได้ยินแต่ว่าผู้มีบุญบริสุทธิ์มากๆเท่านั้นกระดูกจึงจะเปลี่ยนธาตุได้แล้วก็ดวงแก้3ดวงที่พบในกองกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ กรรมใดแทงคุณแม่เส้นเลือดในสมองแตกอายุสั้นนิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้ไหมคะมีข้อความฝากไปถึงลูกๆบ้างมีข้อความใดฝากไปถึงลูกๆบ้างเป็นเพราะกรรมอะไรทำให้ลูกทลาตกแพจนน้ำเกือบตายจมน้ำเกือบตายและได้บุญอะไรมาช่วยลูกรอดได้คะบุพกรรมใดทำให้ลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขณะที่อยู่เมืองไทยแต่เมื่อลูกตัดสินใจไปอยู่ประเทศอังกฤษจึงไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังแต่ถึงอย่างไรลูกก็ชอบอยู่อังกฤษทำไมลูกถึงต้องมาเป็นพยาบาลจิตเวชต้องมาดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่เป็นชาวต่างชาติและกรรมใดทำไมพวกเขาคิดแต่จะฆ่าตัวตายเหมือนกันเลยและการที่ลูกต้องคอยจุดบุหรี่ให้พวกเขาสูบลูกจะมีเศษกรรมนี้อย่างไรบ้างคะกรรมใดทำให้เพื่อนผู้มีอุปการะคุณของลูกมีบุคลิกภาพเปลี่ยนจากคนที่คล่องแคล่วว่องไวกลายเป็นคนที่เชื่องช้าซึมเศร้าถ่ายท้องอย่างรุนแรงจนหมดสติไปถึง3ครั้งเป็นโรคไทรอยด์โรคพาร์กินสันปากอ้าพูดไม่ค่อยจะได้ขากรรไกรค้างพูดไม่ชัดกระดูกเสื่อมไปทั้งตัวควรทำบุญอะไรจึงจะช่วยเธอพ้นจากกรรมนี้นะคะตัวลูกและเพื่อนคนนี้เกี่ยวข้องกันมันอย่างไรทำไมเขาถึงเต็มใจช่วยลูกในขณะที่ลูกลำบากตัวลูกและเพื่อนคนนี้เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะพระอาจารย์ได้คอยประคับประคองให้ลูกอยู่ในเส้นทางบุญตั้งแต่อยู่เมืองไทยในดูหน้าดิในอดีตท่านเคยเกื้อกูลลูกและครอบครัวมาอย่างไรคะถ้ามีสายบุญทราบบารมีกับหมู่คณะมาแบบไหนและมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าไข่ดิบบนพานที่คุณพ่อใช้รักษาคนป่วยมีน้ำมันเยิ้มเพราะอาจารย์วิทยาธรของคุณพ่อได้ใช้เวทมนต์รักษาคนป่วยตามหลักวิชาไสยเวทดึงดูดเอาของคุณใสที่เป็นน้ำมันออกมาจากคนป่วยจ้าชายชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบบ้านที่ชาวบ้านเห็นบ่อยๆก็คืออาจารย์วิทยาธรของคุณพ่อนั่นเองซึ่งท่านก็คือโต๊ะครูของพ่อนั่นแหละคุณพ่อต้องรับกลูโคสทางเส้นเลือดทั้งที่ท่านป่วยเป็นเบาหวานจนทำให้ต่อมาต้องเสียชีวิตเพราะท่านหมดอายุขัยพอดีกอบกับท่านมีกรรมในอดีตที่เคยเป็นหมอพื้นบ้านได้ปรุงยาคนไข้กินแต่ยาที่ปรุงนั้นแสลงโรคโดยไม่ได้ตั้งใจมาส่งผลจ้ะแต่ว่าหมดอายุขัยนี่จะเป็นหลักส่วนเศษกรรมเล็กๆน้อยๆนี่ส่วนเสริมนิดหน่อยก่อนตายท่านก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วอีกทั้งใจก็ผูกพันกับอาจารย์วิทยาธรผูกพันกันมากเลยดังนั้นมาตายแล้วจึงไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรโดยไปเป็นบริวารของอาจารย์วิทยาธรของพ่อเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อแบบสายวิทยาธรไปอยู่กับโต๊ะครูเราจะไปเป็นบริวารเห็นไหมจ๊ะว่าผูกพันกับอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านท่านดีใจที่ลูกทิพย์บุญไปให้ท่านแล้วท่านก็อยากจะได้บุญอีกจ้ะลูกทำบุญที่ท่านไปให้บ่อยๆเถิดแล้วท่านจะได้พ้นจากภูมิเทวาสายวิทยาธรกระดูกของพ่อเป็นเกล็ดแก้วได้เพราะพ่อและอาจารย์วิทยาธรได้ใช้วิชาไสยเวททำให้เกิดขึ้นท่านมาที่กองกระดูกเลยในงานพิธีแล้วท่านก็ไล่เวทของนั่นกับอาจารย์โต๊ะครูนั่นมันก็เปลี่ยนไปตามหลักวิชาดวงแก้วสามดวงที่เกิดขึ้นที่กองกระดูกและถูกเชื่อมติดการเกิดขึ้นใดนั้นก็เป็นของขลังที่ติดตัวพ่อมาตลอดนี่เขาเสกเอาเข้าไปในตัวมาโดนไฟก็หลอมรวมกันเท่านั้นเลยจ้ะคุณแม่เสียเลือดในสมองแตกอายุสั้นเพราะกรรมที่ได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารโดยการทุบหัวทั้งอดีตและปัจจุบันชาติมารวมส่งผลเช่นทุบหัวปลาเป็นต้นตายแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้และไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะลูกชะลาตกแพจนเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตตามเป็นวัยรุ่นมีความสุขสนได้ไปว่ายน้ำเล่นกับเพื่อน แล้วก็แกล้งผลักเพื่อนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้ลงไปในน้ำไปหัดว่ายน้ำจนเพื่อนจมน้ำเกือบตายก็ได้ช่วยเอาไว้ได้วิบากกรรมนี้ส่งผลที่รอดได้เพราะไม่ได้ทำให้เพื่อนถึงตายจ้ะแค่เกือบตายลูกอยู่ในเมืองไทยเราประสบความสำเร็จในที่การงานดีแต่พอมาอยู่อังกฤษกลับไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามลูกก็ยังชอบอยู่อังกฤษเพราะในอดีตเนี่ยเวลาลูกทำบุญนะก็ทำเต็มที่ตามกำลังของตนแต่บางช่วงก็ไม่ค่อยจะได้ทำดังนั้นเมื่อบุญส่งผลไม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนภายในหรือต่างประเทศก็ตามถ้าบุญส่งผลก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าบางช่วงไม่มีบุญเพราะไม่ได้ทำบุญไม่ว่าลูกจะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกหรือที่ไหนของโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ที่ยายอยู่ที่อังกฤษเพราะเป็นความพึงพอใจในปัจจุบันและอีกทั้งยายจะช่วยเผยแผ่ธรรมะที่นั่นด้วยจ้ะลูกต้องมาเป็นพยาบาลจิตเวชต้องมาดูแลผู้ป่วยด้วยโรคจิตซึ่งเป็นชาวต่างชาติเพราะในอดีตชาติลูกมีบุพกรรมที่ได้เคยเลี้ยงเล่าคนเอาไว้มากนี่คุณหมอจิตเวชเนี่ยเลี้ยงเขาแต่ตัวเองไม่ค่อยจะได้กินวิบากกรรมนี่มาส่งผลให้ต้องมาดูแลผู้ที่มีวิบากกรรมดื่มสุราที่มีอาการทางจิตจ้ะนี่คนไข้แต่ละคนมักชอบคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันเพราะกรรมสุราในอดีตของแต่ละคนมาส่งผลรวมกรรมที่เมื่อทุกคนเมาแล้วชอบทำร้ายคนเมาแล้วก็ชอบทำร้ายกับกรรมปัจจุบันที่ต่างคนก็ผิดหวังชีวิตผิดหวังในชีวิตในรูปแบบต่างๆมารวมส่งผลเหมือนกันจ้ะลูกต้องคอยจุดบุหรี่ให้เขาสูบก็จะมีวิบากกรรมต้องคอยมาดูแลผู้ที่มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ในทำนองกรรมสุราดังนี้อีกจ้ะจะแตกจะแก้ไขก็ต้องให้เขาจุดเองจ้ะเพื่อนผมมีอุปการะคุณของลูกมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวกลายมาเป็นผู้เชื่องช้าเสื่องซึมเพราะกรรมถูกต้องจะดื่มสุราในอดีตมาส่งผลถ่ายท้องอย่างรุนแรงจนหมดสติไปถึง3ครั้งเพราะกรรมที่เคยวางยาถ่ายใส่ลงไปในกับแกล้มในวงเล่าเดียวกันเพื่อให้เพื่อนที่ตนไม่ชอบหน้ากินแล้วเขาก็ไปถ่ายท้องมาส่งผลจ้ะนี่ไม่จ๊ะเป็นโรคไทรอยด์เพราะเมื่อเมาแล้วก็อารวาสมาส่งผลในกรรมสุราทั้งนั้นเป็นผลมาจากสุราเนี่ยเมื่อเมาแล้วก็ชอบด่าว่าผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่เป็นต้นมาส่งผลให้เป็นโรคพาร์กินสันปากอ้าพูดไม่ได้เพราะใช้ปากเป็นอุปกรณ์ขากรรไกรค้างสิ่งที่เนื่องกับปากที่เป็นอุปกรณ์ทำให้พูดไม่ชัดบางครั้งมาแล้วก็ทำร้ายทุบตีคนในครอบครัวจึงทำให้โรคกระดูกเสื่อมให้เธอทำบุญทุกบุญแล้วให้ลูกทำให้เธอแล้วติดฐานจิตติดเตอพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะตัวลูกและเพื่อนคนนี้ก็เคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาและเคยเป็นพี่น้องกันด้วยอีกทั้งได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดจ้ะชาตินี้ก็มาเกื้อกูลกันต่อเพื่อนคนนี้เคยเป็นกองเสบียงหมู่คณะมาประเภทบางครั้งก็ทำเต็มที่บางครั้งก็สม่ำเสมอบางครั้งก็ไม่สม่ำเสมอคล้ายกับตัวลูกนี่แหละแต่ว่าโดนวิบากกรรมสุรามาตัดรอนก่อนจ้ะพระอาจารย์ที่คอยประคับประคองตัวลูกให้อยู่ในเส้นทางบุญตั้งแต่ลูกยังอยู่ในเมืองไทยในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมโดยเข้าถึงพระธรรมกายประคองตัวกับดุสิตบุรีได้อย่างสบายได้ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะถึง2รอบจ้าได้เคยโปรดเทศสั่งสอนตัวลูกและครอบครัวมาตั้งแต่พุทธันดรก่อนๆจ้านี่มาเจอพระอาจารย์เก่าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ขอให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคสทาวสอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคสทาวไลน์ไอดี TU

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านทานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธัญญาทิพย์วงไวดียิ่งหันธรรมยัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: สุขา
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: สัปฏิคันหาตุนิพานายะจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุ
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่

0: สำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรแม่ชีพรพัฒนาไทยวานิชเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: คีลานะเพสัชชานิ
0: คีลานะเพสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหา

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านประธานนำกล่าวท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ที่จะได้รับพรครับขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะเมล็ดพืชแม้มีขนาดเล็กยังเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ฉันใดทานแม้เพียงเล็กน้อยที่หว่านลงในพระพุทธศาสนาย่อมเจริญงอกงามเกินกว่าจะคาดคำนึงได้ฉันนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเคยให้โอวาทไว้ว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นได้ทว่าไม่ฉันข้าวของนางสุชาดา49ก้อนนั้นก็ไม่ได้พุทธานุภาพเสียแล้วแตกสลายเสียแล้วนั่นก็เพราะอาศัยข้าวมทุปายาส49ก้อนฉันแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านทานบดีทั้งหลายการถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนั้นมีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่เกินประมาณเพราะพัตตาหารเหล่านั้นได้แปลเปลี่ยนมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ทำให้สันติสุขดำรงอยู่คู่โลกสืบไปทานของท่านธนบดีจึงเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ประดุจการหว่านพืชในเนื้อนาอันอุดมให้ไม้ใหญ่เติบโตเป็นร่มเงาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นภัยในวัฏฏสงสารคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุและสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์

นกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังกำหนดที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญ

0: บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระนะ

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: สาธุครับ
3: ผมทำจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปตานุโมทนาไมบุญสำเร็จการอนุโมทนาบุญครับประกอบปุญญกิริยาคราดาอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาและมหาภูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานใหม่ผลที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
2: ค่ะแล้วก็ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าท่านใดอยู่ใกล้เรียนเชิญเลยนะคะจันทร์ถึงเสาร์เรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานพร้อมๆกันที่วัดพระธรรมกายนะคะ10:30 น.เวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดใจเราก็จะได้มาชาร์จพลังให้กับร่างกายของเรานะคะจะได้มีพลังชีวิตในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปค่ะดังนั้นนะคะทุกท่านก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรได้ด้วยนะคะชักชวนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเรานะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ดีๆนี่แหละค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะก็ส่งไปให้บุคคลเป็นที่รักของเรานะคะเขาอยู่ไกลก็เขาก็จะสามารถที่จะเปิดแล้วก็สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับเราได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: ให้สถานี GBN ปลาย DMC เนาะเติมเต็มกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สำหรับการร่วมบุญครับคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0972

0: 169-64-55ครับ094-491-9916เพื่อโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้วส่วนการร่วมบุญออนไลน์ครับในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 นะครับหรือที่ donate.tkcmain.org สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยนะครับก็สามารถทำบุญได้ผ่านทางofficial ของวัดพระธรรมกายนะครับ LINE OA นั่นก็คือ @ธรรมกายตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายพัฒนาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานหมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทาง gbnus.com หรือที่ gbn by dmc นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะ

0: เมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นและได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกาลยานมิตรจากทั่วโลกได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยในภาคเช้าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พร้อมทางพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศโดยริ้วขบวนอัญเชิญโลกเกียรติยศสำนักเรียนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน121รูปเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัท4ที่ได้พร้อมใจกันรวมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เป็นประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน121รูปพร้อมทั้งมอบผ้ามณีเสวตภัทรแก่ผู้สอบได้บาลีศึกษา9จำนวน3ท่านนับเป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตนอกจากนี้พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ยังได้มอบโลกเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น95แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าสำนักเรียนต่างๆและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่26และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่22ครั้งที่188โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนถวายสังฆทานแด่สงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้อันเป็นการรวมพลังกันของพุทธบริษัท4ที่มีเจตจำนงตั้งมั่นจะร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปซึ่งการเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้คณะสงฆ์ทุกรูปและคณะเจ้าภาพทุกท่านต่างก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ดีใจอนาโมทนากับวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่เราเรียนที่เราได้ช่วยกันจรงศาสนาในการภาคการศึกษาก็ต้องดีใจกับทุกคนนั่นแหละทุกสำนักด้วยที่มีได้ช่วยกันศึก

0: ึกษาแล้วเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ความอดทนหน่อยเรียนบาลีใช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่าขาดเรียนเรียนประจำพอไม่ขาดเรียนความรู้มันจะเพิ่มขึ้นทุกวันครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หน่อยก็ในการคอยให้ความรู้แล้วก็ต้องคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดนักเรียนก็พยายามทำหน้าที่ของนักเรียนให้ดีที่สุด
1: ปริยัติธรรม9ประโยคของแต่ละปีเนี่ยนะคะจะเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะทำให้ทั่วโลกนะคะได้มาสนใจนะคะเพราะนั้นดิฉันก็ขอชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้จัดอันนี้ไปทั่วประเทศนะคะวัดทุกวัดนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะชื่นชมแล้วก็ประชาชนด้วยดิฉันขอเรียนเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะให้มาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีต่อพระที่เรียนปริยัติธรรมตั้งแต่ปริยัติ1ไปเลยนะคะจนถึงปริยัติธรรม9ประโยคใครได้ปริยัติธรรม9ประโยคเราต้องชื่นชมยินดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราสมดังสัจวาจาที่พระผู้รู้นะคะท่านได้พยากรณ์ไว้ประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานาประเทศเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันเป็นไทยมหารัฐค่ะ
2: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประเด็น9ประโยคนะคะปลื้มปิตินะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่นี้นะคะก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรของเราที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรนะคะที่กำลังเล่าเรียนอยู่โดยในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนสนองงานคณะสงฆ์เพื่อที่จะให้งานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสถวายสังฆทานนี้เพื่อที่จะให้ท่านเป็นกำลังใจในการที่จะดูแลวัดดูแลพระพุทธศาสนาของเราสืบต่อไปค่ะ
3: และในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อย่าเพิ่งไปห่วงว่าใครรักเราหรือไม่รักเราแต่ห่วงว่าเรารักตัวเองเป็นหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าเรานะรักตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ต้องดูว่าแล้วอะไรล่ะที่มันทำลายตัวเราได้มั้งที่ทำให้เราเดือดร้อนเป็นประจำเนี่ยอะไรเดือดร้อนตั้งแต่วันเกิดเลยถึงแก้มันไม่ได้ไม่หมดก็ต้องบรรเทามันลงให้ได้
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะในเรื่องอยากเป็นที่รักของคนเราไม่เป็นตัวของตัวเองแต่บางครั้งนะคะยิ่งพยายามกับรู้สึกเหมือนว่างเปล่าและความรักแท้จริงเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ที่เป็นความรักแบบไม่ต้องฝืนซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาไขคำตอบให้กับเราอย่างลึกซึ้งค่ะว่าการเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ลวงพ่อเคยพูดไว้แล้วทันทีที่เกิดมาหายใจออกฟืดแรกก็อากาศพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์และจะผลิตอากาศพิษจนกระทั่งวันตายของเหลวที่ออกจากตัวเราหยดแรกเลยไม่ว่าน้ำตาไม่ว่าน้ำมูกไม่ว่าน้ำลายไม่ว่าเหงื่อแม้ที่สุดปัสสาวะทั้งหมดนี้เป็นของเหลวพิษหรือขยะที่เป็นของเหลวทำร้ายตัวเองและทำร้ายผู้อื่นได้เป็นสิ่งที่จะต้องรับรู้ซะของแข็งที่ออกจากตัวเองก็อึแต่ละก้อนนั่นแหละแล้วเซลล์ตายขี้ใครแต่ละชิ้นเล็กๆนั่นแหละไอ้นั่นแหละที่เป็นขยะพิษนะเป็นของแข็งที่เป็นขยะทำลายตัวเองถ้าใครดูแลควบคุมขยะพิษที่เป็นอากาศของเหลวและของแข็งของตัวเองยังไม่ได้และไม่พยายามที่จะบรรเทาเพื่อลดความทุกข์ของตัวเองซึ่งไม่มีใครทำให้เลยไม่พยายามศึกษาตรงนี้เขาเป็นมนุษย์พิษเสียแล้วเขารักตัวเองไม่เป็นเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ไขตัวแต่ถ้าเมื่อไรเขาแก้ไขตัวดูแลตัวเองถึงแม้จะมีขยะพิษทั้ง3ประการนี้อยู่แต่ให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วไม่ทำลายตัวเขาและไม่ทำลายคนอื่นจนเกินไปถึงกำจัดได้ไม่เด็ดขาดแต่ได้พยายามทำให้บรรเทาลงแค่นี้ก็ได้ชื่อว่ารักตนเป็นและเขาก็จะมีความน่ารักแจกจ่ายให้คนข้างเคียงด้วยเราไม่จำเป็นต้องไปโอ้ใครนะดูแลตัวให้เป็นเราก็เป็นที่รักของคนอื่นได้ส่วนที่คิดว่าโอ้โหต้องไปทำให้คนนั้นรักทำให้คนนี้รักไม่ใช่ทำให้ตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองนี่ก็เป็นความน่ารักของเราแล้วและจะทำให้น่ารักยิ่งขึ้นไปคือเมื่อเราสามารถเป็นมิตรแท้กับตัวเองหรือรักตัวเองเป็นแล้วจะช่วยสอนความรู้นี้สิ่งนี้ให้กับคนอื่นเขาได้บ้างแม้นี้ก็เป็นสุดที่รักของใครต่อใครรอบตัวโดยไม่ต้องไปฝืนอะไรเลยที่คุณบอกว่าหัวต้องไปฝืนใจทำไอ้โน่นไอ้นี่

ให้คนรักแท้ที่จริงคุณยังไม่ได้ฝึกความน่ารักของตัวเองขึ้นมาต่างหากไปพิจารณาให้ดีลูกเอ้ยมองตัวเองให้ชัดชัดไอ้ที่ตอนนี้ยังไม่ชัดไปทำให้คนอื่นรักเนี่ยมันยากนะฟ้องว่าขณะนี้คุณเองความสะอาดและความเป็นระเบียบในตัวไม่พอไปแก้ซะรีบนะลูกนะ

ถ้าอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างอย่าเพิ่งไปกังวลว่าใครจะรักเราหรือไม่แต่ให้หันกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเรารักตัวเองเป็นหรือยังการรักตัวเองไม่ใช่การทำตามใจตัวเองแต่คือการดูแลกายวาจาใจของเราไม่ปล่อยให้สิ่งไม่ดีมาทำร้ายตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนชีวิตเรามีของเสียมีข้อบกพร่องเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราพยายามปรับปรุงแก้ไขลดสิ่งที่เป็นพิษในตัวลงทำตัวให้สะอาดเป็นระเบียบและมีสตินี่แหละเรียกว่าเริ่มรักตัวเองเป็นแล้วเมื่อเราดูแลตัวเองดีพอความน่ารักก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามเอาใจใครเพราะคนที่ไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายผู้อื่นยอมเป็นที่รักของคนรอบข้างโดยธรรมชาติดังนั้นถ้าอยากให้คนอื่นรักเริ่มจากทำตัวให้น่ารักโดยการรักและดูแลตัวเองให้เป็นก่อนค่ะสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นที่รักตัวเองให้เป็นที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าถ้าอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลค่ะว่าใครจะรักเราหรือไม่แต่ให้กลับมาดูที่ตัวเองว่าเรารักตัวเองเป็นหรือยังการรักตัวเองนะคะก็คือการดูแลกายวาจาใจไม่ทำร้ายตัวเองและก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะลดสิ่งที่เป็นพิษในชีวิตลงและความน่ารักก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเรียกร้องเริ่มต้นที่รักตัวเองให้เป็นแล้วเราก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างนั่นเองค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะที่ท่านละทางโลกมาบวชสู่เส้นทางการสร้างบารมีเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนกว่า2ทศวรรษอะไรคือแรงบันดาลใจและคำสอนใดของครูบาอาจารย์ที่หล่อหลอมให้ท่านนะคะเดินหน้าสร้างบารมีได้อย่างมั่นคงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

ไปอยู่ที่ไต้หวันมาเมื่อปี2544นะบวชเมื่อปี2540เป็นสามเณร1ปีแล้วก็บวชพระตอนปี41แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำหน้าที่ที่ไต้หวันยาวมาถึงปัจจุบันนี้24ปีละตอนที่บวชปีแรกเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เมตตาให้พระที่บวชใหม่เนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดนะอยู่ที่นั่นเกือบครึ่งปีเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนักบวชเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์ท่านถ่ายทอดธรรมะของหลวงพ่อธรรมะก็ดีของหลวงพ่อทัตตาก็ดีเนี่ยให้ฟังอยู่เป็นประจำเลยจนเรารู้สึกซาบซึ้งในมโนปริธานของท่านน่ะที่ท่านจะขนสรรพสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยแล้วก็เราก็อยากทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าบวชปีแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ว่าตามเส้นทางเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแล้วนะแล้วตอนนั้นมีโครงการDIU นะปัจจุบันก็คือ DCI แหละสำหรับคนที่ยังเรียนไม่จบนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เหมือนกับว่าทิ้งทางโลกเลยเพิ่งเรียนปริญญาตรีปี1ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็บวชอยู่ต่อแล้วก็มาตรงเส้นทางDIU ตรงเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางวัดก็มีการหาพระไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศก็คือไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเผยแผ่ด้วยตอนนั้นเองเนี่ยเริ่มแรกหลวงพี่ไปได้รับบุญไปที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่นั่นประมาณสัก4เดือนครึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ไปเผยแผ่ต่อที่ไต้หวันนะคือจากเดิมเนี่ยมีใจที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่

แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะก็ปรากฏว่าพระอาจารย์รุ่นพี่ที่ไต้หวันเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราอะโดยเฉพาะกับพระอาจารย์สมเกียรติเนี่ยที่ตอนนั้นท่านไปทําหน้าที่ที่สิงคโปร์แล้วท่านได้กลับมาเยี่ยมเป็นบางครั้งแล้วท่านก็จะเล่าเรื่องราวที่สิงคโปร์เนี่ยว่าท่านไปทําหน้าที่ไกลมิตรยังไงอย่างเช่นไปเปิดคอร์สสมาธิหรือว่าไปสร้างกลุ่มเครือข่ายคนดียังไงพอเราฟังปุ๊บก็เกิดโหแรงบันดาลใจว่าสักวันนึงอ่ะเราอยากทําอย่างนั้นบ้างนะแล้วก็อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทําหน้าที่ไกลมิตรในการเผยแพร่ต่างประเทศเลยที่ไต้หวันเองเนี่ยเริ่มตั้งศูนย์สาขาครั้งแรกตอนปี2538หลวงพี่ไปตอนปี2544จะไม่ทันในช่วงแรกนะแต่ว่าจะไปทันในช่วงศูนย์ที่2ช่วงศูนย์ที่2เนี่ยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการทําหน้าที่ไกลมิตรให้กับคนไทยเต็มที่กลับมาสู่เปลี่ยนผ่านสู่การเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นมันจะเป็นส่วนคาบเกี่ยวนี้อยู่พี่ยังจำได้เนี่ยตอนไปใหม่ๆกลุ่มคนไทยที่มาวัดเป็นหลักเลยคือกลุ่มคนงานไทยซึ่งต้องไปทําหน้าที่ตามโรงงานต่างๆด้วยนะเรียกว่าทุกวันเสาร์เนี่ยต้องเดินทางไปแคมป์คนงานไทยเนี่ยไปเทศให้คนไทยฟังแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอภาษาของพระก็ดีเจ้าที่ก็ดีเริ่มจะดีขึ้นเราก็มีการเปิดคอร์สสมาธิแล้วก็ทําหน้าที่ไกลมิตรชักชวนคนจีนคนไต้หวันเนี่ยให้มาเข้าวัดมากขึ้นก็เป็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงนั้นเลยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างเครือข่ายไกลมิตรให้มากที่สุดในไต้หวันเองเนี่ยพระพุทธศาสนาถือว่าค่อนข้างเข้มแข็งนะมี4เขาหลักอยู่นะก็คือมีทั้งโสกงซานถือจี้ซงไทฉานซื่อแล้วก็ฝากปู่ซันเนี่ย4ที่นะแล้วก็มีองค์กรพุทธอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสในการเชื่อมนะไม่ว่าจะเป็นงานของเราก็ดีที่เชิญท่านมาร่วมงานหรือว่างานของท่านก็ดีที่เชิญเราไปร่วมงานเนี่ยพยายามรักษาบุญสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ผูกเอาไว้แล้วถึงเวลาเนี่ยนะเวลามีงานพระศาสนาสําคัญเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้คือเติบโตไปด้วยกันเลยในแผ่นดินไต้หวันนี้คือใช้หลักในการเคารพแล้วก็เรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างก็คือว่ามีจุดใดที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้เนี่ยเราก็เอาจุดนั้นเนี่ยมาสานต่อแล้วก็ทำงานร่วมกัน

สำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากพระครูสิริศาสนวิเทศพระมหาธนะเชษฐธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันค่ะที่ท่านได้มาแชร์ประสบการณ์การทำหน้าที่ในต่างแดนค่ะตลอดระยะเวลากว่า24ปีนะคะที่ท่านได้อุทิศชีวิตบวชตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะสู่การบุกเบิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะเริ่มต้นจากการดูแลแรงงานไทยในต่างแดนแล้วค่อยๆขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นโดยท่านนะคะเปิดคอร์สสมาธิสร้างคนดีค่ะพร้อมกับเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรพุทธต่างๆบนพื้นฐานของความเคารพแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างค่ะเพื่อให้พระพุทธศาสนานะคะเติบโตไปในดินแดนไต้หวันพร้อมๆกันค่ะนับว่าเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีที่น่ายกย่องมากๆเลยค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์โดยยึดหลักการขยายธรรมะในต่างแดนเป็นหลักค่ะเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านยังไม่หมดแค่นี้นะคะครั้งหน้าพบกันใหม่ค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะเชื่อว่าหลายๆท่านมีความปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมให้ได้โดยเร็วพลันจึงเพียรพยายามที่จะทำใจหยุดใจนิ่งแต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจาก1ปีเป็นหลายๆปีก็ยังไม่เข้าถึงธรรมสักทีจนหลายๆท่านเริ่มตัดพ้อกับตัวเองว่าเราคงไม่มีบุญพอที่จะเข้าถึงธรรมนั่งมาตั้งนานก็ยังไม่ยอมใจหยุดใจนิ่งนั่งมาตั้งนานใจก็ไม่ละเอียดเหมือนคนอื่นเขาซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงกฎของการเข้าถึงธรรมและวิธีการทำให้ใจละเอียดซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใจละเอียดเท่านั้นจึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้ถ้าใจไม่ละเอียดก็เข้าไม่ถึงสิ่งที่ละเอียดเพราะฉะนั้นวันทั้งวันในระบบความคิดคำพูดและการกระทำของเราต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียดถ้าเราคิดแต่เรื่องที่ละเอียดพูดเรื่องละเอียดแล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียดใจก็จะละเอียดตามให้หมั่นนึกถึงบุญนึกถึงธรรมะนึกถึงดวงหรือนึกถึงองค์พระซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ยกระดับจิตใจเราให้สูงส่งมีความละเอียดบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาพอเรานึกบ่อยๆใจของเราก็จะพลอยเป็นอย่างนั้นมีความบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของที่เราจะนึกจะคิด

0: ิดจะพูดหรือจะทำนี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้ถ้าเราอยากเข้าถึงธรรมได้เร็วก็ต้องคิดสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์พูดก็ต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ธรรมก็ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาทางใจสามทางนี้แหละบ่อยๆเนืองๆที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าภาวิตาพหุลีกตาบ่อยๆเนืองๆซ้ำๆมีเวลาเป็นนึกมีเวลาเป็นธรรมมีเวลาเป็นพูดให้คิดพูดทำอย่างนี้แม้จะอยู่คนเดียวก็พูดกับตัวเราเองด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังหรือสอนตัวเราเองว่าเราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้สะอาดต้องเป็นผู้เกลี้ยกล่อมแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติอย่างนี้นะลูกนะ
1: คุณผู้ชมคะคุณครูผู้ใหญ่ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วนะคะว่าใจจะละเอียดได้ก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ละเอียดเช่นนึกถึงบุญนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระแล้วก็หมั่นคิดพูดทำในสิ่งที่ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เป็นประจำสม่ำเสมอหากทำได้เช่นนี้ก็เชื่อมั่นว่าผู้มีบุญทุกท่านจะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายดายและโดยเร็วพลันและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้น

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้อมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับถ้านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายสบายแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ

นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเหล่าผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วย

ี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี่ยไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้

โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้

พอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์

ึงว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุด

จึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียด

บริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน

าจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่า

สว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาเติมพลังบวกพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธีและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะสำหรับการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45นี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะเหมาะแก่การทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดเตรียมโปรแกรมที่ผสมผสานระหว่างการฝึกสมาธิและการฟังธรรมะที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงโดยทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมซึ่งได้ฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ที่สลับกันมาเทศน์สอนทั้งยังได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่45เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสารอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรอินทรากิตติโกเศสกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์และกัลยาณมิตรอมราวดีบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรสะอาดบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสถิตพันธุวัฒน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพุทธวิหารโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะเพื่อร่วมการสถาปนาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่พึ่งทางใจในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่ประธานทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเสวีและกัลยาณมิตรเรียวดีเรืองตระกูลจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์และกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกล่องบุญคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริและกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกล่องบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรธวัชโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจา

เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรศรีมอนแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญคือพิธีอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีสร้างพุทธวิหารโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งพุทธวิหารที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการประกอบศาสนกิจการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเป็นศูนย์รวมในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจสถาปนาศาสนสถานในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการแผ่ขยายศาสนธรรมและสร้างสันติสุขให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี

0: พระจีวรวัฏกะแปลว่าผู้สามารถทำผ้าเก่าให้ดูเหมือนใหม่ได้ดังนั้นหมู่ภิกษุในพระเชตวันอารามจึงพากันไปใช้บริการไม่ได้ว่างเว้น
1: ท่านซ่อมจีวรนี้ให้เราด้วยนะมันเก่าเหลือเกินฟังเขาเล่าขานกันนานแล้วท่านจีวรวัฏกะเนี่ยฝีมือน่าทึ่งจริง
2: ๆได้สิสัก 2-3 วันท่านก็มารับก็แล้วกันนะรับรองว่าจีวรของท่านเนี่ยต้องเหมือนใหม่แน่ๆ
0: เมื่อเวลาล่วงเลยไปความอัจฉริยะของสงฆ์ผู้ซ่อมจีวรนั้นก็ยิ่งเป็นที่ร่ำลือกันไม่หยุดทั่วพระเชตวันมหาวิหารวิธีการซ่อมผ้าของภิกษุผู้นี้ก็คือนำผ้าเก่ามาซักโดยประณีตเมื่อสะอาดดีก็เย็บขึ้นเป็นผืนจีวรก่อนลงย้อมด้วยสีที่ผสมเป็นพิเศษด้วยเวลาและความร้อนที่เหมาะสมเมื่อได้สีสันตามต้องการแล้วจีวรผ้าเก่าก็ยังต้องถูกจัดการกับรูเล็กๆที่เกิดจากการใช้งานมานานให้สมานเป็นเนื้อผ้าเรียบสวยไร้รอยตำหนิพระจีวรวัฏกะจะนำผ้าย้อมนั้นไปแช่น้ำแป้งและปล่อยไว้จนแป้งละลายเข้าไปอุดสมานรูรั่วของผ้าได้ทั้งผืนก่อนนำมาตากและรีดและเมื่อผ่านการรีดจนเรียบร้อยผ้าเก่าๆก็จะกลายเป็นจีวรใหม่สีเงางามอวดแสงตะวันจนดูพร่างพรายดุจกันกับความนิยมของหมู่ภิกษุสงฆ์ที่นับวันก็ขจรกระจายจนฝีมือพระจีวรวัฏกะกลายเป็นสิ่งอัศจรรย์มากขึ้นทุกที
1: โอ้โหช่างสวยงามเหมือนใหม่เลยยังกับแพแคว้นกาสีทีเดียวนะเนี่ย
2: ท่านจีวรวัฏกะนี่ยอดจริงๆตัดเจ็บได้เรียบร้อยไร้รอยปะชุนให้เห็นเลยไม่ถึงเพียงนั้นหรอกพวกท่านก็ยกย่องเกินไป
0: นานวันเข้าเมื่อวันเวลาล่วงผ่านไปจิตใจมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไม่เว้นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพระจีวรวัฏกะซึ่งเริ่มคิดละโมบขึ้นมาบ้างฉะนั้นเมื่อมีภิกษุบวชใหม่นำผ้าเนื้อดีมาขอให้ท่านตัดเย็บเป็นจีวรก็มักเจออุบายจากความโลภนั้นดังเช่นภิกษุใหม่รูปนี
2: ้ช่วงเนี้ยจีวรที่อาตมาต้องซ่อมมากมายนักคงต้องใช้เวลาสัก2สัปดาห์นะถึงจะแล้วเสร็จ
3: นานขนาดนั้นเลยเหรอท่านเช่นนั้นกระผมจะทำยังไงดี
2: ในกุฏิอาตมายังมีจีวรที่ตัดเย็บแล้วอยู่บ้างแลกเอาไปใช้เถิดจีวรเนี่ยก็ทอจากผ้าฝ้ายเนื้อดีเหมือนกันจะได้ใช้ทันใจไม่ต้องรอ
0: พระภิกษุบวชใหม่จะไม่คิดสงสัยแม้แต่น้อยและยินยอมแลกจีวรด้วยความเต็มใจทุกครั้ง
4: จีวรเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยช่างงามยิ่งนักถ้าอย่างนั้นน่ะผมขอแลกกับผ้าผืนนั้นแล้วกันนะ
0: แผนหลอกลวงนี้พระจีวรวัฏกะมักจะนำไปใช้กับพระภิกษุบวชใหม่อยู่เสมอและก็จะสำเร็จทุกครั้งจีวรที่พระภิกษุใหม่แลกมาแรกๆก็ดูสวยงามเพราะผ่านการตัดเย็บและย้อมสีมาอย่างดีพระบวชใหม่หลายรูปก็พากันชื่นชมอย่างอิ่มเอิบใจ
3: จีวรท่านช่างงามคงเป็นผ้าจากพาราณสีกระมัง
4: เราอะนำผ้าใหม่ไปแลกกับพระจีวรวัฏกะมา
3: อย่างนั้นหรืองั้นเราจะนำผ้าทอผืนใหม่ไปแลกบ้าง
0: แต่ความลับไม่มีในโลกจริงๆจีวรที่พระภิกษุใหม่นำไปแลกมาได้นั้นแรกๆก็ดูสวยงามแต่พอใช้มาระยะหนึ่งเมื่อนำไปซักด้วยความร้อนแป้งที่สมานเนื้อผ้าไว้ก็หลุดออกเห็นเป็นรูพรุนทั่วผืน
4: โอ้ยนี่พวกเราถูกหลอกกันหมดเลยเหรอเนี่ย
3: น่ารังเกียจนักพระจีวรวัฏกะผู้นี
0: ้ห่างไกลออกไปในนิคมชนบทก็ยังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งมีวิชาการด้านนี้เหมือนพระจีวรวัฏกะภิกษุรูปนี้ได้ยินเสียงเล่าขานถึงกลโกงของพระจีวรวัฏกะที่อยู่ในอารามเชตวันมาโดยตลอดก็เกิดอยากลองวิชา
1: อยากรู้จริงหนอพระบ้านนอกอย่างเราเนี่ยกับพระในเชตวันมหาวิหารองค์นั้นใครจะหลอกลวงได้แน่กว่ากัน
0: พระชนบทวางอุบายไว้ในใจแล้วเดินทางสู่พระอารามเชตวันโดยไม่รอช้าเมื่อถึงพระอารามเชตวันแล้วพระชนบทก็ห่มด้วยจีวรเก่าที่ปรับแต่งมาอย่างประณีตสวยงามจึงดูมีราคาแพงแล้วแซงเดินผ่านกุฏิพระจีวรวัฏกะเพื่อสร้างความสนใจ
2: จีวรที่ภิกษุรูปนั้น

0: สวมใส่ช่างเนื้องามยิ่งนักหากเราได้เก็บไว้ก็คงดี
1: พระจีวรวัฏกะเมื่อเห็นจีวรที่พระชนบทปรับแต่งมาอย่างดีก็นึกว่าเป็นจีวรเนื้อดีจึงมีความโลภอยากได้มาครอบครองดังเคย
0: ท่านภิกษุหยุดก่อนเถิดอาตมามีผ้าเนื้อดีขอแลกกับจีวรที่ท่านครองอยู่นั่นได้หรือไม
2: ่เห็นไปตามแผน
3: อ๋อได้สิท่าน
0: งั้นนิมนต์รอข้างนอกสักครู่ก่อนเถิด
1: พระนักต้มของเชตวันเข้าไปในกุฏิแล้วพบว่าไม่มีผ้าเก่าที่ใช้ลวงผู้อื่นเหลืออยู่อีกเลย
0: เหลือแต่จีวรใหม่ๆแต่เอาเถอะของพระบ้านนอกนั้นยังดูดีกว่ายังไงก็มีกำไรเสียดายที่ไม่มีผ้าสวยๆเหลืออยู่เลยมีแต่จีวรตัดเย็บแล้วแต่ก็เป็นจีวรใหม่ท่านคงไม่ว่าอะไรนะ
3: นี่เป็นไรดอกยังไงก็เป็นผ้าจากท่านผู้โด่งดังแห่งพระอารามนี
0: ้เช่นนั้นก็รีบผัดส่งจีวรท่านมาเถิด
1: ไม่นานต่อมาพระชนบทก็ครองจีวรใหม่กลับไปด้วยรอยยิ้มกลิ่นปล่อยให้พระจีวรวัฏกะปลื้มอยู่กับผลงานการล่อลวงต่อไป
0: พระบ้านนอกหลงชื่อเสียงเราโดนหลอกซะ
3: เฮ้ยก็นึกว่าจะแน่ดีใจไปเถอะเดี๋ยวก็รู
1: ้ต่อมาไม่นานเท่าใดนักเมื่อพระจีวรวัฏกะนำจีวรที่แลกกับพระบ้านนอกมาซักด้วยน้ำร้อนความเก่าคร่ำคร่าของผ้าก็เผยออกมาทันที
0: อะไรกันเนี่ยไม่เคยเจอนี่มันผ้าขี้ริ้วชัดๆโอ้โหยตายจริงๆที่เราโดนหลอกแล้วเนี่ย
1: พระจีวรวัฏกะแห่งเชตวันอับอายกับเรื่องนี้จนไม่กล้าสู้หน้าผู้ใดภิกษุทั้งหลายก็พากันกล่าวขานกันทั่วธรรมสภาเป็นข้อพิจารณาสำคัญ
0: อายจังไม่กล้าออกไปสู้หน้าผู้คนแล้วทำกันได
1: ้ครั้นเหตุนี้ทราบถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงพระกรุณาที่คุณเผยวจนะว่าดูก่อนภิกษุพระจีวรวัฏกะแห่งเชตวันมหาวิหารนี้มิได้หลอกลวงผู้อื่นแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็หลอกลวงผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันและพระจีวรวัฏกะแห่งชนบทนั้นก็มิได้หลอกลวงพระจีวรวัฏกะแห่งเชตวันในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้หลอกลวงแล้วเช่นกันแล้วองค์พระศาสดาก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าภักกชาดกดังนี้ในอดีตกาลณหนองน้ำกลางป่าแห่งหนึ่งยามฤดูแล้งน้ำก็แห้งลดลงจนเหลือแค่เป็นแอ่งเล็กๆฝูงปลาในหนองน้ำจึงอยู่กันอย่างแออัด
4: โอ้ยอึดอัดเหลือเกินว่ายไปทางไหนก็ไปไม่ได้
5: เจ้าก็อยู่นิ่งๆสิรู้ว่าหนองน้ำเหลือเป็นแค่แอ่งนิดเดียวก็จะขยับตัวอยู่ได
1: ้ในตอนนั้นมีนกยางตัวหนึ่งบินผ่านมานึกอยากกินปลาในนั้นแบบสบายๆจึงทำกลอุบายขึ้น
0: โอ้พวกเจ้ายังน่าสงสารยิ่งนักแออัดกันอยู่อย่างเนี้ยอีกไม่ช้าก็พากันตายหมดปีนี้อากาศร้อนจัดขึ้นฝนก็ไม่ตกน้องน้ำแถวนี้ก็แห้งไปหมดแล้ว
4: จริงเหรอตายแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
5: น้ำแห้งแค่คิดก็สยองแล้วโอ้ยเราจะทำยังไงกันดี
0: เมื่อกี้ข้าบินผ่านบึงใหญ่อยู่แห่งนึงบึงแห่งเนี้ยอุดมสมบูรณ์นักน้ำไม่เคยแห้งเลยสักฤดู
4: ฮะบึงใหญ่
6: ถ้าพวกเราย้ายไปอยู่บึงนั่นก็คงจะดีนะ
0: ข้าจะช่วยข้าพวกเจ้าไปส่งที่บึงโน้นทีละตัวก็ได้นะคาบแล้วก็กินเอ้ยคาบแล้วก็ส่งลงน้ำแล้วก็บินมารับตัวใหม่ดีไหมล่ะ
5: จริงเหรอข้ากลัวเจ้าจะโกหกละสิ
0: ถ้าอย่างนั้นเพื่อให้พวกเจ้าแน่ใจพวกเจ้าก็ส่งตัวแทนไปดูบึงนั้นก่อนก็ได้เอาไหมล่ะ
1: เหล่าปลาในแอ่งน้ำเล็กๆจึงช่วยกันหาผู้แทนไปตามข้อเสนอ
7: ให้ใครไปดีอ่ะฉันไม่เอาด้วยนะถ้านกนั่นหลอกฉันก็โดนกินฟรีดิน
5: ึกออกแล้วว่าจะให้ใครไป
1: ในที่สุด ฝูงปลาก็ตกลงใจคัดเลือกปลาหมอตัวโตมีเกล็ดแข็งและอยู่บนบกได้นานกว่าใครเป็นตัวแทนไปสำรวจบึงแห่งใหม
0: ่เอาละเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะเจ้าปลาหมอข้าจะบินแล้วนะ
1: นกยางบินไปสักพักก็พบบึงใหญ่ตามที่พูดไว้นกยางปล่อยปลาหมอว่ายสำรวจจนทั่วบึงเจ้าปลาหมอแหวกว่ายอย่างร่าเริงใจไม่คิดสงสัยเจ้านกยางเลยสักนิดเมื่อได้เวลานกยางก็ฆ่าปลาหมอกลับจากบึงสวยงามนั้นกลับไปบอกกล่าวแก่เพื่อนปลาตัวอื่นๆที่แอ่งเล็กนั้น
7: มาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาหมอกับนกปลายางมาโน่นแล้ว
5: เป็นยังไงบ้างมีบึงใหญ่อย่างเจ้านกนั่นว่าไหม
7: มีสิน้ำเย็นใสแจ๋วเลยอาหารก็อุดมสมบูรณ์สระบัวใหญ่กว้างขวางข้าน่ะว่ายไปสำรวจมาหมดแล้วว้าวถ้าอย่างนั้นพวกเราก็รอดตายแล้วล่ะสิเจ้านกยางพาข้าไปก่อนเลยนะขาบได้เต็มที่เลยอย่าปล่อยให้ตกแล้วกัน
1: ปลาทุกตัวมารวมกันเพื่อเข้าคิวรอนกยางมาคาบไปทีละตัวหวังจะไปใช้ชีวิตที่บึงใหญ่ตามคำบอกเล่าโดยลืมคิดไปว่านกยางนั้นกินปลาเป็นอาหารในวันนั้นนกยางคาบเอาปลาบินไปส่งจนหมดแต่หาใช่ส่งไปบึงใหญ่ไม่มันเอามาจิกกินบนฝั่งอย่างสำราญใจไม่ได้ส่งลงน้ำตามข้อตกลงแม้แต่ตัวเดียวในที่สุดปลาในแอ่งเล็กนั้นก็หมดเกลี้ยงเหลือเพียงแค่ปูตัวหนึ่งเดินงุ่มง่ามอยู่ในดินเลน
0: ตะเอ๋เจ้าปูน้อยไม่สนใจไปลงสระใหญ่ที่ป่าฝั่งโน้นบ้างเหรอปลาพวกนั้นมันแหวกว่ายมีความสุขในบึงกันหมดแล้วนะมามาข้าจะบริการให้เที่ยวสุดท้ายแล้วนะเนี่ย
8: ข้าก็อยากไปเหมือนกันแต่ตัวข้าเป็นกระดองแข็งถ้าท่านข้าไปข้ากลัวจะตกลงมาน่ะสิท่านข้าไม่ถนัดแน่ๆกระดองแข็งก็แข็งลื่นก็ลื่นข้าคงตกมาตายก่อนถึงบึงใหญ่น่ะสิ
1: เจ้าปูนั้นไม่ไว้ใจนกยางเลยแต่จำต้องย้ายที่อยู่จึงทำอุบายขอหนีบคอนกด้วยก้ามที่แข็งแรงของตนแล้วให้นกบินพาไป
8: ให้เราหนีบที่คอท่านไปได้ไหมล่ะเราจะหนีบแบบเบาๆก็พอเอาแบบอยู่ได้ไม่ต้องตกนะ
0: ก็ได้ก็ได้บีบเบาๆล่ะบีบแรงอ่ะข้าหายใจไม่ออกอันเนี้ยมีของหวานพิเศษอยากลองกินเนื้อปูมานานแล้วเนื้อหับปลา
1: เมื่อร่อนมาที่บึงใหญ่นกยางก็นำปูมาทางตลิ่งไม่พาลงสระน้ำตามวาจาน
8: ี่เจ้าจะพาข้าไปไหนบึงน้ำอยู่ทางโน้นต่างหาก
0: คืนให้ลงน้ำข้าก็อดกินเจ้าเลยสิเจ้าปูโง่หวานปากข้าละมาเป็นอาหารข้าซะดีกว่าน
8: ี่เจ้าจะกินข้าอย่างนั้นหรือนี่หนีบซะข้าจะหนีบคอเจ้าให้ขาดไปเลย
0: ยอมแล้วยอมแล้วข้าพาไปส่งในบึงแล้ว
1: ด้วยความเจ็บปวดและหายใจไม่ออกเจ้านกยางจึงยอมพาปูบินมาถึงบึงใหญ่ตามต้องการแต่อนิจจาเมื่อปูปล่อยก้ามออกจากคอนกยางก็สิ้นลมหายใจเสียแล้วส่วนปูก็อาศัยบึงใหญ่ต่อไปจนสิ้นอายุไขรุกขเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ริมบึงเห็นเหตุดังนั้นโดยตลอดจึงกล่าวสุภาษิตสอนใจว่า
9: บุคคลใดใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้รับความสุขเป็นนิจเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมประสบผลบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกกระยางถูกอูหนีบคอฉะนั้น
1: ในสมัยพุทธกาลต่อมานกยางกำเนิดเป็นพระจีวรวัฏกะแห่งเชตวันปูกำเนิดเป็นพระจีวรวัฏกะแห่งชนบทรุกขเทวดาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้านาจันตังนิกติปัญโยนิกัตตยาสุขเมทติอาราเทตินิกติปัญโยภะโกกักกตะกามิวะบุคคลใดใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้รับความสุขเป็นนิจเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมประสบผลบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกยางถูกปูหนีบคอชะนี้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะวันนี้ก่อนเปิดรายการก็ต้องมาทบทวนโอวาทก่อนนะทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่นะก็วันนี้ก็มีเรื่องจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าปท.9มาถวายหลวงพ่อนะตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ

0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูจะเลิก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ครับ072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้แล้วจะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ

0: วันนี้ครูมิยายปีติใจที่ได้พบลูกๆที่สามารถสอบผ่านชั้นเรียนธรรมประโยค3จนเป็นชั้นปีที่เราได้ก้าวสู่ขั้นแรกของความเป็นพระมหาบุรีกันนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุและยังมีลูกๆที่สอบผ่านประโยค1 2อีกด้วยมั้ยจ๊ะลูกๆชั้นประโยค1 2และ3ทุกรูปรู้ตัวกันมั้ยจ๊ะว่าตัวเราเป็นผู้มีบุญที่ได้มาเรียนพระบาลีรู้ตัวไหมจ๊ะเราวิชาทางโลกเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสส่วนวิชาพระบาลีเรียนเพื่อละกิเลสเราจะเลือกเรียนวิชาอะไรทั้งทีทั้งเรียนวิชาของพระบรมครูคือวิชาของครูที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วนี่เราเลือกมาเรียนกับครูอย่างนี้นะที่เราเรียกว่าพระบรมครูส่วนวิชาทางโลกเป็นวิชาของผู้สอนที่ยังมีกิเลสวนไปวนมาอยู่นี่นะจ๊ะ

0: ดังนั้นเมื่อเราได้เรียนวิชาของผู้มีบุญแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านและผ่านแบบยกชั้นให้ลั่นจักรวาลเลยแล้วโลกชั้นปี1 2 3นี่มีความสำคัญมากนะจ๊ะเพราะเราอยู่ในชั้นปีพื้นฐานสำคัญที่สุดที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปสู่จุดสำเร็จหรือไม่เราจะรู้สึกว่าช่วงนี้ยากหน่อยก็เพิ่งหัดเรียนใหม่ๆเดี๋ยวรู้สึกก็ยากคือมันยากพอสู้ถ้าสู้ก
1: ็
0: ไม่ยากก็เหมือนกับเครื่องวิทยุกำลังเทคออฟที่ต้องผ่านชั้นบรรยากาศช่วงแรกๆที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกจนเครื่องสั่นในขณะเครื่องบินก็ยังสั่นและต้องผ่านขั้นนี้ไปให้ได้จนกว่าเครื่องบินจะสามารถพุ่งกันไปข้างหน้าแบบนิ่งๆได้ช่วงชั้นปีนี้เราจะเป็นจุดวัดใจเมื่อเราขุดดินลงมาเหลืออีกหนึ่งเมตรเราจะเจอทองแล้วแล้วคนจะล้มเลิกไหม
1: ไม
0: ่นี่จ้ะถ้าล้มเลิกก็ไม่ได้ทองแล้วก็เหนื่อยฟรีด้วยครูใหญ่เคยให้เคล็ดลับรุ่นพี่ๆมหาปริญญาว่าสูตรสำเร็จการอ่านพระบาลีคือ532คือดูเล่น
1: ๆ
0: 5รอบดูจริง
1: 3รอบ
0: ทบทวน
1: 2รอบ
0: รวมเป็น10รอบแค่นี้ซึ่งถ้าทำอย่างน้อยอย่างนี้ครูใหญ่มั่นใจว่าลูกๆมีดวงปัญญาแทบไม่ต่างกันแต่จะต่างกันอยู่แค่ที่ความเพียรนี่แหละคือดวงปัญญานี่ก็ไล่เลี่ยงกันเหลือได้ความเพียรใครยังไม่ได้สมัครเรียนบ้างจ๊ะก็สมัครกันได้เพราะยังไงสุดท้ายเราก็ต้องเรียนไปเรียนปีหน้าปีนี้กับปีโน้นหรือไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ต้องมาเรียนอยู่ดีเนาะถ้าเริ่มเรียนตอนนี้ยังมีเพื่อนๆมีกลุ่มช่วยกันติวได้นี่จ้ะถ้าบอกเรามีภารกิจเยอะแต่ทุกคนที่เคยสอบผ่านมาก็รู้แต่มีภารกิจมันก็เยอะกันทั้งนั้นแหละแต่เราว่างๆว่างงานแล้วสอบได้แชมป์อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอัศจรรย์เราจะเป็นทีมอัศจรรย์ที่ไม่ว่าภารกิจงานบุญเราจะเยอะแค่ไหนก็คว้าแชมป์มาได้นะจ๊ะอย่างนี้จ้า

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบกับผมพระมหาชีพตะปะสีโลไปเรียนทำสี่ประโยชน์ใช่ไหมจ๊ะรับบุญหัวหน้าสำนักงานกองเลขานุการสำนักสาธารณูปการใช่ไหมจ๊ะ
1: คร
0: ับ

แล้วพ่อครับย้อนไปเมื่อปี2555ตอนนั้นผมอายุ37ผมเกิดแรงบันดาลใจอยากศึกษาพระบาลีเพราะตั้งใจไว้ว่าก่อนจะเป็นพระมหาเถระ20พรรษาขอให้ได้เป็นพระมหาปริญญาธรรมสักครั้งในชีวิตเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อพุทธา

0: พราะโอกาสผมได้มาสร้างบารมีภายใต้ลมบารมีหลวงพ่อผมจึงไปยืมตำราบาลีประโยคหนึ่งสองมานั่งอ่านนั่งเขียนแรกๆผมก็คิดว่าทำไมภาษาบาลีถึงยากอย่างนี้เนี่ยอ่านแล้วก็วางหนังสือไปหลายครั้งหลายครั้งหมายว่าแม้วางไปแล้วก็หยิบกลับมาอ่านใหม่ตอนนั้นพยายามจุดไฟเพื่อการเรียนแต่กลับเป็นเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนโอ้อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจมันกระเด็นกระดอนออกจากใจหมดจนมีสิ่งที่ใจผมแปลกใจมากคือเอ๊ะแล้วทำไมน้องสำเนตรเล็กกับสอบผ่านเอาผ่านเอาเออนี่นะน้องสำเนตรผ่านเอาผ่านเอาแล้วหันกลับมาดูตัวเราเป็นไงตัวเราเป็นไงเหรอ
1: ไม่เข้าใจเลย
0: ตัวเราก็เรียนจบปริญญาทางโลกมาแล้ว อยากจะได้ปริญญาบาลีทางธรรมบ้างแต่ครับไม่เข้าใจทำข้อสอบไม่ได้เลยไม่น่าจะใช่นะคงได้บ้างมั้งผมจึงมาคิดถึงเพื่อนที่เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันซึ่งวันนี้ท่านกลายเป็นพระมหาปตห้าไปแล้วผมจึงบอกตัวเองว่าเราจะน้อยหน้าเพื่อนไม่ได้ผมจึงต้องเทความเพียรและทุ่มทิ้งความเกียจคร้านโอ้สุดยอดจนที่สุดเมื่อเพิ่มความเพียรบาลีก็แพ้พ่ายผมก็ค่อยเข้าใจบาลีมากขึ้นจนเริ่มมีความสุขและสนุกกับการเรียนบาลีเวลาทั้งข้อสอบจากที่ก็ได้คะแนน1ให้ก็ขยับมาเป็น2ให้จนถึง3ให้คืนไหนได้3ให้ผมจำวัดหลับสนิทนี่ยังฝันถึงพระบาลีแล้วพ่อครับตอนนี้ผมค้นพบว่าบาลีจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเราพยายามมากพออุปสรรคของผมคือการไม่ได้ลงมือทำผมจะบอกตัวเองว่าเรื่องบาลีต้อง3ทอคือ1

0: ันทันทีเห็นนะไม่ใช่เปิดมาแล้วไม่อ่านแล้วก็ปิดโยนต้องอ่านทันทีใช่ไหมจ๊ะสองมันทบทวนสามไม่ทอดทิ้งนี่เนาะนี่เนาะไม่ทอดทิ้งแม้ทิ้งนิดหน่อยก็ไม่ควรยิ่งทิ้งนานๆไม่ต้องพูดถึงต้องไม่ทอดทิ้งหนึ่งอ่าน
1: ทันที
0: สอง
1: ไม่ทบทวน
0: สาม
1: ไม่ทอดทิ้ง
0: จ้ะเดี๋ยวก็เข้าใจเองไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีพระภิกษุจบปทก้ากันมากมายนี่ได้ปทก้าหมดแล้วใช่ไหม
2: ว่าที
0: ่อว่าที่นะว่าที่ปทก้าผมมาบริทุกวันเลยครับก็เลยบริความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเก่งแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ครับโอ้สาธุจ้าทุกครั้งที่มีพิธีมุทิตาปทเก้าผมจะไปชมนิทรรศการเพื่อจะดูบุคคลที่เฝ้าภาคเพียรจนสำเร็จจนผมทราบซึ้งเลยว่าบาลีมีความสำคัญเพื่อความรู้แจ้งที่พระทุกรูปต้องศึกษา

0: ็นภาษาหลักเลยนะที่เก็บรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้โอ้โหงั้นถ้าใครได้ใกล้หนังสือบาลีได้เปิดอ่านนี่นะได้ศึกษาคือเหมือนอยู่ใกล้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิคล้ายๆประมาณนี้มั้งนี่เนาะโอ้แล้วพระเจ้าทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมจ๊ะนี่เนาะก็แปลว่าเปิดเล่มหนึ่งอ่านทีเหมือนเราอยู่เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนเลยใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษานี้ควรจะได้ศึกษาทุกคนในโลกเลยทุกคนในโลกควรจะต้องมาศึกษาภาษานี้เลยทีนี้เมื่อยังมาไม่ถึงทุกคนในโลกเราเป็นชุดแรกของโลกที่ได้ศึกษาภาษาพระบาลีนี้นี่สำคัญมากเลยจ๊ะเหมือนเข้าไปนั่งใกล้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยบารมีมากขนาดไหนโอกาสที่ได้จะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มันไม่ใช่ง่ายแม้ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วไปอยู่ในนิพพานเนี่ยเปิดภาษาบาลีอ่านเหมือนท่านก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างงี้ควรเปิดไหม
1: ควร
0: ควรเรียนไหม
1: ควร
0: นี่จ้ะเพราะนั้นไม่ควรตกหรอกนี่นะแล้วตกได้อย่างเดียวคือตกศูนย
1: ์
0: นี่เพราะอ่านปุ๊บดวงสว่างขึ้นมาเลยไม่ต้องงั้นสิภาวนาไม่สี่ห้าหน้าปุ๊บได้ดวงละเออถ้าได้อย่างนี้ก็สุดยอดเลยภาษาบาลีจึงไม่ใช่ภาษาธรรมดาเลยเพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาบาลีนี้ให้ดีเลยแล้วพ่อครับวิธีผ่านมาเนี่ยผมให้เวลากับการเรียนอย่างต่อเนื่องหลายครั้งที่อ่านไปจนหลับคาโต๊ะเลย
2: โอ้โห
0: อ่านจนหมดแรงแล้วก็หลับเลยนะคือก่อนหลับจะไปนอนที่เตียงก็ได้แต่นี่รักการอ่านมากนี่อยากอยู่ก็ได้คำสอนพระธรรมมาสัมพุทธเจ้านี่นะเพราะนั้นเราจะไม่ห่างไกลเพราะนั้นเลยหลับคาโต๊ะเลยอ๋อแล้วมีเหตุผลเนาะแต่ก็ไม่เคยละความพยายามเพราะตั้งใจว่าจะต้องบูชาท่านว่าสำเร็จได้ครับ

0: หลวงพ่อครับปีนี้ผมสอบผ่านประโยค4แล้วครับ
1: สาธ
0: ุก็เหลืออีกแค่5กับครบ9แล้วโอ้หมูเลยเนี่ยการเรียนพระบาลีสอนให้ผมใจเย็นเพราะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยจึงต้องค่อยๆ อ่านค่อยๆเก็บความรู้ไปทุกวันไม่โดนตัดสินว่ายากแล้วเลิกแต่เป็นยากแล้วต้องลองโอ้โหสุดยอดและบาลียังฝึกให้เราละเอียดรอบคอบขึ้นทำให้เรามีสติไปทีละสเต็ปโอ้โหสุดยอดสุดยอดเพราะหลายครั้งที่ความคิดผมไปก่อนมือที่เขียนมักทำให้คะแนนเปลี่ยนจาก3ให้เหลือเป็น3เฮือกยิ่งหาพระธรรมคำสอนผ่านภาษาบาลีผมยิ่งซาบซึ้งในการมาเป็นบารมีของพระเจ้าบาลีคือภาษาสวรรค์ที่ไขความจริงของชีวิตและเป็นเข็มทิศนำทางให้พระภิกษุเดินตามรอยพระบรมศาสดาหลวงพ่อครับชีวิตที่เหลืออยู่ในชาตินี้ผมจะจัดสรรเวลาศึกษาพระบาลีต่อไปเพื่อเป็นอุปการะในการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ

จบรูปแล้วพระลูกชายรูปแรกไปแล้วนะจ๊ะต่อไปก็เป็นรูปที่สองกระผมพระมหาเกษตรเรียนทำสามประโยครับบุญสำนักประธานคณะกรรมการบริหารผมสอบผ่านปท.12ได้ตั้งแต่ปี2557ครับจนว่ามีการทวงแชมป์คืนผมจึงหันกลับมาเรียนต่ออ๋อเรียนตรงนั้นแล้วก็พักการเรียนไปนะจ๊ะหลังจากทิ้งมากว่า10ปีแม้ผมจะเข้าสู่วัยสวคืออะไรเนาะแต่ผมก็ต้องเอาความเพียรก็สู้มันทบทวนมันเขียนทุกวันในส่วนที่เราเองจำไม่ได้ตำหลักที่หลวงพ่อสอนว่าหลับตาดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ดูพระบาลีโอ้ดีมากดีมากจ้ะหลับตาก็ให้ดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลีนี่นะจ๊ะ

0: หร่
1: หลับตาดูพระลืมตาเมื่อไหร่
0: ดูพระปาลี
1: โอ้โหสุดยอดเลย
0: สาธุ
1: แล้วพ่อครับตอนที่ผมวางแผนเส้นทางสู่ปทอ9นี่ไปนู่นแล้วนี่จ้าด้วยการดูข้อสอบแต่ประโยค4ถึง9ว่ามีความยากง่ายขนาดไหน

แล้วก็ปรับตัวเองโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะได้มีแรงอ่านเขียนท่องบาลีได้ทุกวันโอ้นี่อัศจรรย์เนาะอัศจรรย์ที่คิดได้อย่างนี้ในวัยนี้ผมอยากไปส่งในการสอบทวงแชมป์คืนปีนี้ถวายหลวงพ่อให้ได้ครับสาธุสาธุสาผมภูมิใจที่ปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งหลวงพ่อได้ครับนี่นี่รูปที่สองไปแล้วนะมาต่อรูปที่สามนี่กระผมพระมหาประสิทธิ์นันทสิทธโธเรียนธรรมสามประโยครองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเยาวชนโลกโดยแรงงานเยาวชนและงานอาคารสถานที่กลางไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะโอ้โหนี่เนอะโอ้โหหล่อไม่เลิก

0: ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเอกบัญชี
1: ให้สังเกตอย่างนี้เนี่ย
0: ถ้าใครเรียนเกษตรมาเนี่ยนี่นะ
2: จะหล่อมากหล่อจริงๆ
0: จริงเหรอ
2: จริงค่ะ
0: เดี๋ยวมีเพลงไหม

0: มีแต่เรื่องกินเนี่ยผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเอกบัญชีและได้มาบวชในโครงการบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมโย54ปีซึ่งผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อตัดปล่อยผมให้ด้วยครับแต่นั้นผมก็รับบุญเป็นพระอาจารย์ประจำชมรมพุทธศาสตร์สากลตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยครับ
1: สา
0: ธุจ้ะหลวงพ่อครับตลอดเวลาที่บวชมา26พรรษาผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเรียนบาลีทั้งที่มันในติฐานจิตอยู่เสมอว่าขอทรงไว้ซึ่งทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจนมีโครงการสอบบาลีบูชาธรรมหลวงพ่อและวัดประธรรมกายเปิดเป็นสนามสอบบาลีที่ห้องแก้วสารพัดนึกเป็นครั้งแรกผมจึงคิดว่าปริยัตินี่ปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะแม้ผมจะไม่มีปัจจัยมากพอจะเป็นเจ้าภาพกฐินพระป่าเหมือนโยมโยมท่านอื่นแต่ผมก็ยังมีดวงปัญญาที่จะนำมาบูชาธรรมหลวงพ่อได้เช่นกันครับแต่ด้วยงานสำนักที่ล้นมืองานเยาวชนและงานการสถานที่ผมไม่มีเวลาเข้าห้องเรียนพระบาลีแบบปกติเลยจึงต้องอาศัยวิธีพิเศษคือเรียนเองนอกห้องเรียนคือผมดูคลิปวิดีโอย้อนหลังอ่านสือเองแล้วก็สอบเก่ามาฝึกทำว่าเมื่อไรก็เปิดฟังเปิดอ่านฝึกเขียนก็สอบจนปากกาที่ใช้หมดไปเป็นสิบแท่งทำให้รู้สึกถึงหมึกทุกหยดที่ใช้เขียนได้แปรเปลี่ยนกำลังใจให้ผมไปต่อตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามพระน้องๆที่สอบได้ประโยคสูงให้ช่วยอธิบายขยายความให้กระจ่างพร้อมขยายใจให้สว่างไปด้วยนับเป็นช่วงชีวิตที่ต้องสลับเวลาไปมาระหว่างงานบุญกับการอ่านบาลีและแล้วผลจากความเพียรนั้นทำให้ผมสามารถสอบผ่านปตหนึ่งสองได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่สอบผ่านแล้วนี่จ้ะโอ้สุดยอดความสำเร็จนี้กำลังเป็นกำลังใจให้ผมลุยอ่านโดยศึกษาเนื้อหาปตสารต่อทันทีไม่แต่ตอนนั่งรถไปร่วมรับบุญที่ศูนย์สาขาต่างๆผมก็ไม่เว้นวรรคเว้นว่างจากพระบาลีเปิดฟังเนื้อหาออนไลน์ไปตลอดการเดินทางโอ้นี่แปลว่าตั้งใจมากเลยนะทำให้คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไปเก็บเล็กผสมน้อยไม่ให้ขาดตอนโอ้ดีจ้ะและแม้มีงานอบรมของชปส.เข้ามาไม่เคยขาดขนาดก็ได้สอบผมก็ยังไปประเมินโรงเรียนศิลธรรมตามพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่เสมอแต่พอว่างตอนไหนรีบหยิบบาลีมาอ่านทันทีเลยครับโอ้สุดยอดเรื่องพระศาสนาก็ทำให้ดีเรื่องพระบาลีก็ต้องทำให้ได
1: ้
0: โอ้คมผมคิดว่าไม่ว่าจะมีภารกิจมากมายแค่ไหนถ้าเราตั้งใจจริงก็ยอมทำได้เช่นเดียวกันครับภารกิจหมู่คณะผมก็ทำให้ขาดภาษาบาลีก็เรียนควบคู่กันไปด้วยเพื่อใช้ทุกวันของชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดครับนี่ผู้จัดจนเหมือนสอบปีนี้ประกาศมาผมยิ้มได้อย่างผู้ชนะที่ได้นำดวงวิญญาณนี้มาบูชาธรรมหลวงพ่อได้สำเร็จวันนี้กับผมได้อัญเชิญพัดประโยค3ป้ายแดงมากราบถวายหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจครับโอ้ยปากหวานฟังบาลีดีกว่า

อีกองค์นะจ๊ะกระผมพระพีระอาคะวีโรประโยค 1-2 รับบุญสำนักบุคคลกลางครับนี่เนาะ

หลวงพ่อครับผมตัดสินใจมาบวชเป็นลูกหลวงพ่อเมื่อปี2540ครับมาบวชแล้วก็ได้เรียนแค่นักธรรมตามที่วัดจัดให้ตอนนั้นผมไม่มีความคิดที่จะเรียนบาลีเลยครับจนวันหนึ่งชนวนใจก็จุดติดเพราะผมได้พาลูกชายสุดที่รักมาถวายไว้ในวัดที่รักที่สุดคือผมพาลูกชายผมมาบวชเป็นสามเณรของหลวงพ่อที่ค่ายจองแชมป์และสามารถสอบได้เป็นสามเณรปริญญาธรรมด้วยผมก็เลยอยาก

0: มีโอกาสทวงแชมป์คืนไหมเนี่ย
1: มีครับ
0: พอมีนะผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบูชาธรรมหลวงพ่อสักครั้งแม้ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสสำเร็จหรือไม่เริ่มแรกผมก็ห้องเรียนบ้างเรียนออนไลน์บ้างซึ่งก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจนพระลูกชายที่กลายมาพระมหาปริยันมาเป็นเพื่อนครูคิดคอยแนะนำ
2: คร
0: ับ พ่อเอางี้สิเออเข้าท่านะแล้วยังมีพระเพื่อนคอยมาเป็นพี่เลี้ยงติวให
2: ้
0: ผมทำตัวเป็นแก้วน้ำเปล่าใครสอนอะไรก็รับฟังทุกอย่างแต่กระนั้นก็มีอุปสรรคสำคัญที่สุดคือความเป็นสวทำให้ร่างกายไม่รักดีคือกายไม่สามัคคีกับสมองความจำถดถอยสิ่งที่ต้องจำก็ลื
2: ม
0: สิ่งที่ต้องลืมกับจำส่งการบ้านบริวิให้ตัวทีไรถูกคะแนนเกินเกณฑ์ตลอดเลยหลวงพ่อครับนอกจากความจำผู้สูงวัยแล้วยังมีของแถมคือโรคประจำตัวก็อย่าเอามาประจำตัวเราเลยเอาออกไปทำให้ต้องตื่นกลางดึกอยู่เป็นประจำแต่ผมก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในเมื่อความจำถดถอยจึงเติมความขยันมาทดแทนทดถอยแล้วจะสู้ทดแทน
2: อ
0: าศัยช่วงเวลาที่ต้องตื่นกลางดึกเพราะความเจ็บป่วยนั่นแหละลุกมานั่งทบทวนพระบาลีตลอดเลยครับโอ้ฉลาดนะไม่ธรรมดานี่ปทก้าวได้อย่างนี้นะแม้ร่างกายจะเป็นสวแต่หัวใจไม่เคยท้อถอยเลยครับผมจะเลยเรียนบาลีต่อไปในสุดความอดทนที่ขมขื่นก็ออกผลให้ผมได้หวานชื่นสักทีคือผมสอบผ่านประโยคหนึ่งสอง
2: สา
0: โอ้สุดยอดเลยบรรดาเพื่อนสาธมิกก็รีบมาแสดงความยินดีกับผมกันใหญ่ด้วยการมอบหนังสือตำราอะไรสำหรับประโยคสามต่อไปเพื่อให้ผมอ่านสำหรับปีหน้าทันทีพร้อมมอบปิยวาจาให้ว่าฉันปีหน้าปจ.3นี่แหละที่จะเปลี่ยนคำนำหน้าจากพระธรรมดาก็สู่ความเป็นพระมหาเปลี่ยนก้าวแรกความสำเร็จผมคือวันที่สอบผ่านประโยค1-2แต่ผมเชื่อมันว่าจะต้องมีก้าวต่อไปอย่างแน่นอนครับแน่นอนจ้ะกว่าก้าวจะถึงก้าวจะปวดร้าวมากเพียงไหนเหนื่อยล้นท่วมท้นใจหากก้าวพลาดแทบขาดหลอนวันนี้ก้าวถึงก้าวจึงเป็นก้าวอนุสรณ
2: ์
0: เพื่อพระศาสถาพรสมเป็นก้าวของเรา
2: สา

แล้วพ่อครับสิ่งที่ท้ายผมยังคงมุ่งมั่นเรียนบาลีต่อไปคือเพื่อสืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่คู่โลกต่อไปดีมากเลยจ้ะการเรียนบาลีแม้จะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปไม่เกินใจของเราแน่นอนเพราะถ้าง่ายคงสอบผ่านกันหมดถ้ายากเกินไปก็คงไม่มีใครสอบได้เลยการเรียนบาลีจึงกลายเป็นการสร้างระเบียบวินัยฝึกบริหารเวลาและสำคัญที่สุดคือทำให้ใจเกาะติดอยู่กับพระบาลีตลอดเวลาจนผมหมดความสงสัยในธรรมะ

ผ่านการเรียนบาลีนี้เองวันนี้อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเพียงปลื้มใจที่ผ่านมาได้ขั้นแรกมาได้เพราะเรียนพระบาลีชั้นไหนก็เท่หมดโอ้โหเรียนพระบาลีนี่เท่ถ้าเรียนจบแล้วมันจะเท่ขนาดไหนแม้งานสำนักจะหนักเพียงใดก็จะไม่มีวันทิ้งพระบาลีครับฟังเพลงพระมหาเถระเนาะ

0: โอ้เห็นความมุ่งมั่นตั้งอย่างท่านนี่นะอนุโมทนาสาธุการเนาะ
1: สา
0: ธุสุดท้ายนี้ลูกพระขอกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดที่เมตตาสนับสนุนทุกอย่างให้ลูกพระลูกเนรบำรุงบริการทั้งหลายวิจัยฝ่ายในการศึกษาพระบาลีผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกชั้นพระบาลีเป็นนามวัตถุธรรมกายขึ้นเป็นที่หนึ่งในแชมป์บาลีมาบูชาธรรมหลวงพ่อเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจกราบ

ธุสาธุสาธุอ้าวปีนี้เราก็รวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็ลืมตาเรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนพระภายในตามโอวาทของหลวงพ่อเนอะวันนี้ก็มาต่อเรื่องเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็อย่าลืมฝึกฝนอบรมใจเราก็ไม่ต้องกลัวพรรษานี้มีพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและศูนย์สาขาจำพรรษาเท่าไหร่เอ่ย2เหรออ่ะเฉลยห้าวัน76รูปจำนวนพระภิกษุสามเณรจำพรรษาณวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2569นะก็เราก็มีเพื่อไม่ต้องโดดเดี่ยวไม่ต้องโดดเดี่ยวก็จำพรรษาร่วมกับท่านนะจำพรรษาร่วมกันนะก็เรียนบาลีด้วยลืมตาก็เรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนอยู่ใจนะเราก็มาต่อเรื่องมงคลวันนี้ก็ต่อมงคลของชีวิตมงคลของชีวิตอะไรเป็นมงคลของชีวิตก็ต้องมาเริ่มที่มงคลสูตรก็คือมงคลชีวิต38ประการนะอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งความเจริญนะเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้านะก็มาถึงมงคลที่26ฟังธรรมตามกาลนะฟังธรรมตามกาลกาเลนะธรรมัสสวนังฟังธรรมตามกาลนี่ดูเราโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยเปิดให้ฟังธรรมตลอดนะก็24ปีมาละนะตั้งแต่พ.ศ. 2545นะจนมาถึงเนี่ยฟังธรรมมาตลอดนะเราก็นึกว่าโอ้ยคงจะเป็นของที่ธรรมดาธรรมดาคนอื่นก็ทำได้นะแต่ตามจริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะการฟังธรรมตามกาลเนี่ยธรรมะกว่าจะได้มากว่าจะบังเกิดขึ้นก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบังเกิดขึ้นก่อนนะโอ้แล้วกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโอ้ยากมากนะแล้วพระองค์ปรินิพพานแล้วนะเราก็2,000กว่าปีละนะยังมีพระธรรมคำสอนมาถึงเราเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเป็นสิ่งที่ยากมากนะเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วใครจะเป็นคนแสดงธรรมให้ฟังอีกกล่าวธรรมให้ฟังเทศให้ฟังอย่างเงี้ยโอ้โหก็ต้องยากอีกแล้วคนที่จะมีอารมณ์มาฟังก็ต้องมีดวงบุญนะต้องมีดวงบุญมีสายบุญมีรักนะรักที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะอันนี้ก็ยิ่งยากก็ลองดูว่า 7,000 กว่าล้านคนเป็นไงก็การจะได้ฟังธรรมตามการเนี่ยโอ้ยากมาก

ยากมากวันนี้ก็ถือว่ามาทบทวนเราก็มาทบทวนกันแล้วกันนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้เห็นนะฟังธรรมตามการฟังธรรมบ่อยๆเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมอย่างเงี้ยนะหรือว่าหาครูบาอาจารย์นะที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วขนขวายตัวเองเนี่ยไปฟังธรรมเนี่ยยากยากนะอันนี้แหละจึงเป็นมงคลของชีวิตนะเป็นมงคลของชีวิตนะก็นึกเท่าไหร่ก็ให้ปลื้มไว้นะว่าสิ่งที่เราทำไปนักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่ทำไปทั่วโลกเนี่ยที่มาฟังธรรมที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเข้าวัดฟังธรรมทำบุญอย่างเงี้ยนะไม่ใช่คนธรรมดานะคนเป็นผู้มีบุญมากนะเป็นผู้มีบุญมากนะเราก็มาดูความหมายก่อนนะว่าฟังธรรมตามการเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือฟังธรรมในเวลาอันควรฟังธรรมในเวลาอันเหมาะสมนะแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะแล้วธรรมะจะพิจารณายังไงว่าจะฟังธรรมะอะไรจะพิจารณาอย่างไรนะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของจริงนะของแท้หรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระบรมศาสดาของเราเองเนี่ยมันมีธรรมะเยอะแยะมากมายนะแล้วอันไหนมันจริงอันไหนไม่จริงนะอันนี้ก็ต้องมาดูหลักวิชากันนะตามการตามการแล้วจะเวลาไหนดีนะเวลาไหนดีอันเป็นเวลาที่อันควรอันเหมาะสมเวลาที่อกหักรับคุดหรือเปล่าที่ต้องมาฟังธรรมเป็นเวลาสมควรหรือเปล่าหรือว่าก็ต้องมาศึกษานะศึกษาหลักการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเนี่ยก็มีอยู่8อย่างนะ8อย่างธรรมนั้นเป็นไปเพื่อห่างไกลความกำหนัดธรรมนั้นเป็นไปเพื่อห่างไกลความกำหนัดอันเนี้ยเป็นธรรมเป็นวินัยของพระบรมศาสดานะห่างไกลความกำหนัดก็ความใคร่ความกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นความกำหนัดยินดีความรุ่มหลงเพศต่างๆนะทำที่แสดงแล้ว มันลดละเลิกห่างไกลสิ่งที่เป็นความกำหนัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นธรรมเป็นวินัยของพระบรมศาสดานะสองเป็นไปเพื่อภาคสัตว์ออกนะเป็นไปเพื่อภาคสัตว์ออกก็คือเป็นไปเพื่อหนทางมรรคผลนิพพานนั่นเองนะเพื่อกำจัดทุกข์นะเพื่อให้พ้นจากสังสารวัฏเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราควรไปฟังนะไปควรไปฟังธรรมตามการสามเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสนะก็ให้มันกิเลสมันลดละเลิกเชื้อร้ายๆต่างๆนะมาคิดทุจริตพูดทุจริตทำทุจริตอย่างเงี้ยนะก็อันเนี้ยเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสนะสิ่งนี้มันคิดสุจริตทำสุจริตพูดสุจริตอย่างเงี้ยต้องรีบไปฟังนะอันนี้ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยนะสี่เป็นไปเพื่อมักน้อยนะเป็นไปเพื่อมักน้อยมักน้อยก็พอใจรับแต่น้อยนะอะไรที่แบบทำที่ให้เราพิจารณาต้องรับอย่างพอดีพอประมาณนะไม่โลภนะทั้งที่สามารถที่จะรับได้มากกว่านี้นะอันเนี้ยก็

คือเป็นความหมายของความมักน้อยอ่ะก็พอใจรับแต่น้อยทั้งที่สามารถที่จะรับได้มากกว่านี้นะขอแต่น้อยได้แต่น้อยก็พึงพอใจหาแต่น้อยนะเอาแต่น้อยอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอใจนะห้าคือทำที่เป็นไปเพื่อความสันโดษนะสันโดษคือพอใจในของของตนที่มีอยู่นะพอใจในของของตนที่มีอยู่เนี่ยก็โอ้ยก็พึงพอใจละนะอันนี้คือเป็นความรู้ประมาณอันนี้เป็นธรรมของพระบรมศาสดา6ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงัดสงัดก็คืออะไรที่ให้เรามีความสงบนั่นเองสงบกายวาจาใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คึกขนองเอะอะนะอย่างนี้ก็นะถูกต้องเลยนะเป็นธรรมเป็นวินัย7นะธรรมที่เป็นไปเพื่อการปรารภความเพียรนะความเพียรก็วิริยะนั่นเองนะวิริยะนะก็ในที่นี้ก็เป็นความเพียรคือเป็นความขยันนะความขยันไม่เกียจคร้านมีวิริยะมีอุตสาหะนะบากบั่นเกี่ยวกับอะไรนะในที่นี้ก็เกี่ยวกับ สังวรประทานนะสังวรประทานคือเพียรที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะเพียรที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นประหารประทานคือเพียรให้ละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว

มีความขยันนะวิริยะนะสามนะสามภาวนาประธานภาวนาประธานคือเพียรให้กุศลธรรมนะเกิดขึ้นสี่ก็อนุรักษ์คณาประธานนะเพียรเพื่อรักษากุศลธรรมเนี่ยไม่ให้เสื่อมถอยนะไม่ให้เสื่อมถอยนะสี่อย่างความเพียรอย่างนี้นะก็เป็นธรรมเป็นวินัยอย่างเงี้ยเราควรที่จะต้องไปฟังทำตามการเลยนะข้อ8ก็คือธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่าย

นะกินง่ายดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมีร้อนก็กินร้อนมีเย็นก็กินเย็นยินดีตามปัจจัยสี่ที่มีที่ได้นะอันเนี้ยจะเป็นธรรมเป็นวินัยของพระศาสดานะถ้าเราสังเกตว่าทำอย่างเงี้ยเข้าทั้ง8ข้อนะก็ฟังเลยได้เลยนะยิ่งฟังยิ่งเป็นมงคลของชีวิตนะแล้วก็มาดูการหน่อยเวลาที่เราจะฟังธรรมตามการเนี่ยจะเอาเวลาไหนดีเวลาที่จะต้องโศกเศร้าเสียใจลำพิไรลำพันอกหักรักคุดหรือเปล่านะการที่ควรฟังธรรมหนึ่งจิตใจถูกวิตกเข้าครอบงำนะจิตใจที่ถูกวิตกเข้าครอบงำก็มีกามวิตกนะก็ตกในเรื่องกามนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะกามอารมณ์ต่างๆนะถ้าเมื่อไหร่มีประเภทนี้เข้ามาในใจปุ๊บต้องรีบไป

นะแล้วก็จิตใจก็จะเบิกบานผ่องใสนะเพราะว่าการที่จะไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะมันมาพร้อมกับความอยากเพราะความอยากเป็นอะไรความอยากเป็นทุกข์นะความอยากเป็นทุกข์นะก็การที่จะกำจัดทุกข์ได้ก็ต้องรีบเข้ามาฟังธรรมตามกาลนะพยาบาทวิตกนะพยาบาทวิตกก็พอใจในเรื่องพยาบาทนะพยาบาทอาฆาตนะพยาบาทอาฆาตแค้นโกรธแค้นขัดเคืองนะผูกโกรธอย่างเงี้ยรีบไปฟังธรรมทันทีนะไปฟังธรรมทันทีนะ3วิหิงสาวิตกนะตึกในเรื่องเบียดเบียนคิดทำร้ายผู้อื่นไปล้างผลาญคิดจะทำความเดือดร้อนนะกับผู้อื่นอย่างเงี้ยใครที่ตรึกมีความคิดอย่างนี้นะคือวิตกเข้าครอบงำแล้วโอ้ต้องรีบละรีบเข้าวัดฟังธรรมทันทีนะ2ก็คือวันธรรมะสวรรค์ก็คือวันก็วันพระนั่นเองนะก็ขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำนะขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือแรม14ค่ำนะก็เดือนละ4ครั้งนะเดือนละ4ครั้งก็ต้องเข้าไปชาร์จแบตชาร์จแบตที่ใจนะชาร์จความสว่างสวยที่ใจหน่อยวันพระนั่นเองนะสามเมื่อเกิดความสงสัยสงสัยในอะไรก็สงสัยในธรรมนั่นแหละนะสงสัยในธรรมก็ต้องรีบเลยนะก็รีบต้องรีบไปฟังธรรมนะไปรีบไปฟังธรรมทันทีนะไม่ว่าจะเป็นภาคปริยัติหรือภาคปฏิบัติสงสัยอย่าให้ความสงสัยติดตัวไปต้องรีบแก้คลี่คลายความสงสัยออกจากใจให้ได้นะ4นะเมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรมผู้รู้มาแสดงธรรมเนี่ยก็อย่างที่หลวงพี่บอกไปตอนต้นนะว่าโอ้ยผู้แสดงธรรมเนี่ยผู้รู้มาแสดงธรรมเนี่ยผู้รู้เนี่ยก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละนะแล้วก็รองลงมาก็ผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองนะที่ได้ถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละอันนี้ก็คือผู้รู้รองลงมาแต่มาปัจจุบันนี้ก็เรียนในตำรับตำลานะเรียนจากครูบาอาจารย์นะถ่ายทอดกันมานะตามจริงผู้รู้ที่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวแหละนะแต่การถ่ายทอดลงมาผู้รู้ที่จะแสดงธรรมให้ได้เนี่ยหายากนะหายากถ้าเรารู้เมื่อไหร่นะนั่นน่ะเป็นเวลาอันควรเป็นเวลาอันเหมาะสมที่เราจะต้องรีบขนขวายเลยนะเข้าไปทำเข้าไปฟังธรรมนะไปทำโอ้ยผู้แสดงธรรมผู้กล่าวธรรมนะผู้เทศนะก็มีคุณสมบัติจะหาผู้รู้หนึ่งก็ต้องผู้แสดงธรรมเนี่ยจะต้องหนึ่งก็ต้องแสดงธรรมไปตามลำดับมีนี่มีความยากไม่ข้ามไปข้ามมาวกไปวนมานะต้องแสดงธรรมด้วยจากง่ายไปหายากนะละเอียดลุ่มลึกน้อยไปถึงละเอียดลุ่มลึกมากเนี่ยอันเนี้ยคือสรุปก็คือต้องรู้จริงปฏิบัติจริงถึงจะ

ารถนาดีต่อผู้ฟัง 4. ผู้แสดงธรรมไม่เห็นแก่อามิตรลาภยศสรรเสริญนะก็คือไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ะนะในการแสดงธรรมนะคือเห็นอย่างเดียวก็คือความปรารถนาดีต่อผู้ฟังนะปรารถนาดีต่อผู้ฟัง 5. นะแสดงธรรมไปไม่กระทบตนเองและผู้อื่นก็คือไม่ใช่ว่าได้โอกาสจับไมค์ก็อวยตัวเองอย่างเดียวนะชมเชียร์ตัวเองไม่ได้นะก็ยกตนไม่ได้นะอันนี้ก็ผิดหลักการเป็นผู้แสดงธรรมนะไม่ชอบใครก็พูดเน็บแนมนะเน็บแนมพูดกระแสหรือว่าพูดว่าเขาอะไรเงี้ยนะยกตนข่มท่านอันเนี้ยก็ไม่ได้นะผิดองค์ประกอบในการแสดงธรรมนะผิดองค์ประกอบซึ่งเป็นผู้แสดงธรรมนะห้าประการนี้นะอันเนี้ยเป็นคุณธรรมของผู้แสดงธรรมอันเนี้ยใครรู้อย่างนี้ก็โอ้โหมีผู้รู้มาแสดงธรรมเงี้ยต้องรีบละต้องรีบละต้องรีบไปฟังธรรมตามการเลยนะเรามาดูก็ผู้แสดงธรรมไปแล้วนะผู้แสดงธรรมองค์ของผู้แสดงธรรมก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มาดูคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีมึงไงนักเรียนอนุบาลฝันในฝันมีครบทุกข้อหรือเปล่ามีครบทุกข้อหรือเปล่าฟังหนึ่งไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมไม่ดูแคลนไม่ดูหมิ่นไม่ดูถูกหัวข้อธรรมที่ผู้แสดงธรรมผู้กล่าวธรรมผู้เทศน์ธรรมของโอ้ยว่าอะไรนะหัวข้อธรรมธรรมดาฟังมาหลายรอบแล้วเด็กๆ เขาฟังกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะหรือว่าโอ้ยหัวข้อธรรมนี้ง่ายไปเนี่ยไม่ได้นะก็คือเป็นการดูแคลนหัวข้อธรรมนะไม่ใช่เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ฟังที่ดีนะผู้ฟังธรรมที่ดีสองไม่ดูแคลนผู้แสดงธรรมนะโอ้ยผู้แสดงธรรมอุ้ยยังหนุ่มพระยังหนุ่มอยู่เลยโอ้ยสามเณรยังเป็นเด็กอยู่เลยนะแสดงธรรมดูถูกแล้วนะว่าอย่าดูหมิ่นว่าพระภิกษุยังเยาว์นะไม่ได้นะเพราะว่าบรรลุธรรมตั้งแต่7ขวบก็ยังมีนะอย่าดูแคลนสมณเณรนะผู้แสดงธรรมหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนที่แสดงธรรมนะ 3. ไม่ดูแคลนตัวเองนะไม่ดูแคลนตัวเองก็โอ้ยเราฟังธรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน24ปีแล้วยังไม่เห็นดวงใสๆเลยอะยังไม่เห็นองค์พระเลยโอ้โหเอรู้สึกว่าเราเนี่ยคงเป็นประเภทปทปรมะนะก็คือเป็นพวกบัวอยู่ในโคนตรมนะหรือเปล่าไม่ใช่นะอย่าไปดูถูกตัวเองอย่างนั้นนะคนที่คิดที่จะฟังทำตามการเนี่ยโอ้ยมีบุญมากนะมีบุญมากนะขอแค่ทำตามห้าข้อนี้นะรับรองนะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแน่นอนนะพรรษานี้นะ4ต้องมีสมาธิ

ไม่ใช่ว่าใจลองล่องลอยไปแต่ไหนแต่ไหนนะใจก็ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่ธรรมะของผู้แสดง

ธรรมะก็ไม่เข้าไปในใจห้าต้องมีโยนิโสมนสิกาก็ต้องมีการพิจารณาอย่างแยบคายในหัวข้อธรรมในสิ่งที่ผู้แสดงธรรมได้แสดงออกไปต้องพิจารณาอย่างแยบคายโอ้รับรองนะเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมนั่งอยู่ก็ปุ๊บได้เลยนะองค์พระผุดใสได้เลยต้องมีสมาธินะพิจารณาอย่างแยบคายแล้วก็อย่างเนี้ยแหละการฟังธรรมจะมีประสิทธิภาพมีประโยชน์มีคุณประโยชน์มากที่สุดนะก็ต้องไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมดูไม่ดูแคลนผู้แสดงธรรมแล้วก็ไม่ดูแคลนตัวเองตั้งมั่นมีสมาธิใจตั้งมั่นมีสมาธิในธรรมที่แสดงแล้วก็มีโยนิโสมนสิการมีการใครควรแยกแยะธรรมอย่างเงี้ยก็จะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากการฟังธรรมเนี่ยการฟังธรรมตามการเนี่ยไม่ใช่ว่ามีประโยชน์แค่ตัวเราเองนะมีประโยชน์ทั้งพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มีประโยชน์ทั้งผู้อื่นด้วยนะบุคคลใดเห็นเราประพฤติปฏิบัติแล้วนะเราฟังธรรมแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยโอ้ยชนรุ่นหลังที่มาใน

เกิดนะอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เนี่ยนะว่าเหตุแห่งความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระธรรมนะถ้าพระธรรมเสื่อมสูญ

หนึ่งก็คือเนี่ยข้อแรกไม่ฟังธรรมโดยเคารพถ้าไม่ฟังธรรมโดยไม่ฟังธรรมโดยเคารพเนี่ยก็ทำให้พระธรรมเนี่ยเสื่อมนะพระธรรมเสื่อมได้เมื่อพระธรรมเสื่อมอายุพระพุทธศาสนาก็เสื่อมตามนะเห็นไหมว่าอย่าดูเบาเลยนะว่าการฟังธรรมห้าข้อเนี่ยนะที่ดีเนี่ยทำให้พระสัทธรรมเนี่ยคือธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะสองก็คือไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพสามไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพสี่ไม่ใคร่ควรอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพห้ารู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพนะก็วันนี้ก็ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งก็คือเราก็ต้องเริ่มจากข้อหนึ่งก่อนนะข้อหนึ่งคือการฟังธรรมโดยเคารพนะฟังธรรมโดยเคารพก็คือคุณสมบัติของการฟังธรรมที่ดีนั่นเองนะห้าข้อนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอานิสงส์ที่ดีนะเป็นอานิสงส์ที่ดีของการฟังธรรมนะก็บัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วใจย่อมผ่องใสเหมือนดังห้วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัวนะฟังธรรมแล้วเนี่ยใจย่อมผ่องใสนะผ่องใสความสุขความสำเร็จก็มานะความสุขความสำเร็จก็มาก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาปัญหาอุปสรรคต่างๆก็คลี่คลายนะคลี่คลายไม่นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราเองด้วยนะแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราควรฟังธรรมไหมฟังครับควรฟังทำตามการสิ่งที่เราฟังมา24ปีเนี่ยไม่เสียเปล่านะไม่เสียเปล่าเลยไม่เสียเปล่าเลยนะก็มีเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเด็ก7ขวบอยู่คนหนึ่งเด็ก7ขวบอยู่คนหนึ่งบรรลุธรรมมีบรรลุธรรมได้โดยฟังธรรมแค่วรรคเดียวฟังธรรมแค่วรรคเดียวบรรลุธรรมเลยนะก็มีเรื่องในสมัยพระปัตตมุตตระพระพุทธเจ้านะมีฤาษีตนหนึ่งนะก็มีฤทธิ์มากเหาะไปจะกลับอาสมนะมีอยู่วันหนึ่งก็เหาะไปแล้วเจอกลุ่มหมู่เมฆโอ้โหหนามากเลยเจอกลุ่มหมู่เมฆหนามากแล้วก็บินผ่านไปไม่ได้เหาะผ่านไปไม่ได้นะเหาะผ่านไปไม่ได้ก็เลยลองเข้าไปดูว่าเป็นเพราะอะไรโอ้ยกลุ่มเมฆนี่หนามากเลยเหาะผ่านไปไม่ได้ก็เลยดูเห็นพระปัทมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนอยู่ก็เลยนะก็เลยลองดูลองฟังเนาะลองฟังว่าพระองค์จะเทศอะไรพระองค์ก็เทศแต่มันไม่สามารถที่จะได้ยินได้นะก็ได้ฟังอยู่วรรคหนึ่งได้ฟังอยู่วรรคหนึ่งที่มีใจความว่าอนิจจาวัตสังขาร อย่างที่พระพิจารณาผ้าบางสกุลนั่นแหละตามงานศพตามงานศพหรือว่าอุทิศส่วนกุศลอนิจจา
วัฏสังขาราเนี่ย

็แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนะเนี่ยฤาษีตนนี้ก็จำได้แค่นี้นะจำได้แค่นี้แต่ว่าโอ้ยรู้สึกว่าความหมายเนี่ยมันตราตรึงเข้าไปในใจปลื้มปิติมากนะปลื้มปิติมากเลยฟังนี่ก็ต้องห่ออ้อมกลับไปนะกลับไปอาศรมนะที่ป่าหิมพานต์นะแต่ว่ายังปลื้มปิติตลอดว่าโอ้ยแค่ฟังวรรคเดียวนะแค่ฟังวรรคเดียวแค่นี้ได้ยินแค่วรรคเดียวเนี่ยนะปลื้มปิติใจมากเลยแล้วก็บำเพ็ญตบะในป่าหิมพานต์เนี่ยตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตเลยก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรนะเทพบุตรชั้นดาวดึงส์นะอยู่ 30,000 กับนะอยู่ 30,000 กับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่31ครั้งแล้วก็มาเป็นแล้วก็กลับไปเสวยในเทวโลกอีก51ครั้งแล้วก็ลงมาเกิดเป็นพระราชาประเทศสลาดอีกนับเป็นหมื่นชาติเลยนะเป็นหมื่นชาติแล้วสุดท้ายมาสมัยพุทธกาลก็ลงมาบังเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีชื่อเอกธรรมกุมารนะเอกธรรมกุมารเนี่ยพออายุ7ขวบมีอยู่วันหนึ่งก็บิดามารดาก็นิมนต์พระมาสวดมาแสดงธรรมนะมาแสดงธรรมมาแสดงธรรมพระก็แสดงธรรมกล่าวธรรมนะกล่าวธรรมว่าอนิจจาวัตสังขาราแสดงธรรมไปกล่าวธรรมเอกธรรม

ถึงหัวข้อธรรมว่าอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยโอ้ธรรมสัญญาเก่าเกิดขึ้นว่าโอ้โหเกิดปีตินะแล้วก็รู้ซึ้งเรื่องความหมายว่าโอ้โหสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงนะใจก็ผ่องใสเพราะคลายใจก็คลายผ่องใสก็หยุดนิ่งแล้วก็ปุ๊บพวดไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เจ็ดขวบทันทีนะแค่ฟังแค่วรรคเดียวเองนะวรรคเดียวเองก็เนี่ยอันเนี้ยคือเป็นเราก็อย่าดูเบาเรื่องของการฟังธรรมตามการเนี่ยเพราะว่าแค่วรรคเดียวเนี่ยนะนะยังบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เจ็ดขวบได้ก็เป็นประเภทสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญานะก็คือมีอานิสงส์ก็คือปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วนะอันเนี้ยวันนี้ก็เราก็ต้องเข้าพรรษานี้เป็นเข้าพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนะก็ต้องฟังธรรมนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะตามนโยบายของคุณครูไม่ใหญ่นะคุณครูไม่ใหญ่ก็ให้ทุกท่านนะก็ตั้งใจลืมตาเรียนพระบาลีนะหลับตาก็เรียนหยุดใจนะก็วันนี้ก็ถึงเวลาอันควรนะก็การฟังธรรมตามการเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดนะเป็นมงคลอันสูงสุดก็อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งแล้วก็ให้ปลื้มใจตั้ง24ปีที่เราทำมาตลอดเนี่ยก็ให้ปลื้มใจไว้เถอะว่าทำไปเนี่ยไม่เสียเปล่านะไม่เสียเปล่านะก็อนุโมทนาบุญนะคืนนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทอญ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันที่อยากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1 นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึก

0: ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวง

0: ายประจำวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

0: วันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัย
1: พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณ ขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาณ ขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ

กระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในพิธีตักบาตรมหากุศลในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเริ่มคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายสังฆทานจตุปัจจัยทายธรรมค่ายานพาหนะยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยการให้ทานในวันนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความตระหนี่และเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิจกาชาดอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคม

เมื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพระตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มและความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

มหากุศลครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทยตราบนานเท่านั้น

ฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลางดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

หันธัมมยังพุทธัสสัมภะคะวันโตอันอุปปาทานคะนะมะกะเรืองกะโร

ตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ

0: เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ร่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใส
1: ตัวใหญ่เกินให้เท่าตัวนั้นไหวไหมให้เท่า
0: การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลหรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธ

เจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีลงกับวิทูรุนแจ้งลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณอันไม่มีประมาณอากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณอันไม่มีประมาณอนุตตรโรบุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนเรือสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลย

อันนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาเรื่องสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอรุตมหาเถระครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธเสด็จออกหลีกเล่นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนรผู้องอาจผู้เป็นนายกเสด็จออกเล่นอยู่ก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธนั้นได้ประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้เป็นเชษฐบุตรของโลกเป็นละเป็นพระผู้องค์อาจขอจงทรงอนุเคราะห์เถิดข้าพระองค์ขอถวายประทีปแก่พระองค์

เขาจึงห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียงพันหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกประทีปโรงอยู่ลุกโรงอยู่ตลอด7 วัน

ฉันบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28ครั้งขณะนั้นเขาได้มองเห็นได้ตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นเขาย่อมไพโรจน์ไปทั่วโยชน์หนึ่งโดยรอบสว่างไปนั้นย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงได้นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นจอมเทวดาครองราชสมบัติอยู่ในเทวโลกตลอด30กับเอาฟังใหม่อีกรอบหนึ่ง30กับใครๆดูหมิ่นท่านไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการถวายประทีปท่านได้บรรลุทิพยจักษุในพระพุทธศาสนาย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุด้วยญาณนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยประทีปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธเสด็จอุบัติใน30,000กับแต่กับนี้

30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลในเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์คนนกยุงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูวนันทรุณธรรมโมพระอนุชัยอนันตชโยพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกณวิทย์สมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปริยพรพรมพักดีและกณวิทย์ทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายอิบาราคิกฤตอันนันอัศวะโพคินกฤตภัยสารทวีชัยถาวรกฤตสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤตสองวัชรศิโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกมิตรสุริพรชายาสุจรัตครอบครัวโตกาอรัญญเสกกมิตรสุริยสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตายามะนีการกาญจนสุภักดิ์พ่อเสียกิมแม่เชียงแท่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัตรครอบครัวธนสมานโชคกมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อฉักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาบรุษวริษาพิจลาภิรัตกฤตวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกฤตมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรนิมิตสุวรรณธวัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่ตินดารัตนโพงคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุนธิดารักศีลขันธ์กมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรตรันพันประภาบริมปัจจัยาแม่สถิลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรอภิชาติเทพสดินณอยุธยากมิตรสุวภีพงสุวรรณกองบุญแก้วสารพัดนึกกมิตรสุภาสิทธิ์อังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุรกิติพงศ์กมิตรครอบครัวรัชญาวงศ์ครอบครัวเตชะวรศิลป์สกุลกมิตรมนตรีพิทักษ์ที่ระธรรมกมิตรปาริตาโครเนอร์กมิตรรัตนาโรจน์รุ่งเรืองกมิตรฮาลาดสุดกมิตรกรธวัฒน์การจนานุกุลพงศ์กฤตนิรันบุญณฤทธิกฤตอัญชลีคำพันธ์กฤตล้อมพรมเทาบวรทัตเป่งสุขกฤตสันติพิมพ์ใจทิศยากรกลุ่มใจ

แก้วกมิตรยี่มุยแซ่จันกมิตรประวิทย์ภูรีปรีชาเลิศกมิตรฉัตรเรืองกรแฟนไทยสงกมิตรอีรัตเบนีนี่พ่อสมบูรณ์แฟนไทยสงกมิตรปราณีกิติเวศกมิตรอรลักษ์เบญจาอาทรสิริกุลกมิตรนุชนาฏเพ่งมากกฤษสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์คุณตาย้อยกุตนันกฤษสุเทพกิมรวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกฤษมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ของพระรัตนตรัย
0: คุณของเรือนธรรมกาย
1: ของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทมุนี
1: พระมงคลเทมุนี
0: พระผู้ปรามา
1: พระผู้ปรามาน
0: อบน้อมกราบไหว
1: ้นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: รู้แจ้งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ม
0: ี
1: ความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: ก็ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยญาณจักษุ
1: ทิพยญาณจักษุ
0: พุทธาจักษุ
1: พุทธาจักษุ
0: ธรรมาจักษุ
1: ธรรมาจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที
0: ่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญ

0: มรรคผลนิพพาน
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากไปมากยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให้ได้ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนาพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามา
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวัยให้พลันเทิน
0: สาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: สังโฆเมนานโถเรือสงเป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธมกายเจดีกราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสักดิ์เลวแรงให้เข้าถึง เรื่องธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอันตรจันทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กระหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกรรมดุสบริอย่างสง่างามมากทุกประทุกชาติเดินที่เสด็จตามทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ไปเลย

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะพระนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้

0: เป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์แก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความ

ริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

การทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าโภชนังภิกขเวทัทะมาโนทายโกทายกผู้ให้ทานโภชนาหารปฏิคาหกานังปัญเจฐานานิเทติชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคา6กัตตมานิปัญจฐานานิฐานะ5ประการเป็นไฉนอายังเทติชื่อว่าให้อายุประการหนึ่งวันนังเทติชื่อว่าให้วันนะประการหนึ่งสุขขังเทติชื่อว่าให้ความสุขประการหนึ่งพลังเทติชื่อว่าให้กำลังประการหนึ่งปฏิภาณังเทติชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่งรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตร

ั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: 什么啦？有发出吗？不会。月亮是什么啦？有发出吗？不会。
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอุ

0: ่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านทั่วโลกนะก่อนที่จะได้ฟังเทศนะเดี๋ยวมีโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาพระบาลีนะซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในนั้นนะการที่ได้ศึกษาพระบาลีเนี่ยจะทำให้เราได้ค้นพบความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่ในคำนั้นนะในบาลีคำหนึ่งเนี่ยก็จะมีความหมายหลายความหมายเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งละเอียดแล้วก็กินใจอยู่ในนั้นนะยิ่งเราได้เรียนได้ศึกษาเนี่ยก็จะยิ่งมีความซาบซึ้งในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะบางครั้งเนี่ยยิ่งเรียนไปด้วยแปลไปเกิดความปลื้มปิติใจนะเพราะนั้นภาษาบาลีนะถือว่ารวมถ้อยคำพระพิชิตมารนะเดี๋ยวเราฟังโอวาทของหลวงพ่อกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ

Hello, lady and gentlemen.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่

0: ายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จะไม่เก่งๆเหร
1: อ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

0: ที่จริงปตท.ก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกแค่เราอ่านหนังสือแล้วก็สอบไปได้ก็จบแล้วแล้วมันยากตรงไหนนะการเราไปสอบไปได้จบแค่นี้ถ้ายากคงไม่มีใครสอบได้แล้วเนี่ยเพราะนั้นมันไม่ได้ยากเนื้อจ้ะยากพอสู้ได้ก็ไม่ยากกันเลยพระบาลีก็แปลกจ้าเว้นไปสองวันก็เริ่มเลื่อนแต่นั้นลูกเรียนแล้วก็ต้องให้อ่านทุกวันนะจ๊ะอ่านมากอ่านน้อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอ่านน้อยก็แล้วกันอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความต่อเนื่องนะอ่านผ่านตาทุกวันก็จะไม่ลืมถ้าไม่อ่านต่อเนื่องมันก็จะต้องมาลุ้นอย่างเงี้ยทุกปีนะส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระมหาหรือผู้ที่เป็นพระมหาแล้วแต่ยังไม่ถึงประโยคเก้าเรามีพื้นฐานที่จะไปถึงวิโยคเก้าทุกรูปได้แล้วเนี่ยพื้นฐานมันดีแล้วเพราะนั้นไปถึงนะจ๊ะไม่ยากอะไรเราไปอ่านๆแล้วก็สอบให้มันได้ก็จบแล้วประโยคหนึ่งสองถึงห้าในเรื่องพระสูตรใช่ไหมจ๊ะโอ้ในเรื่องสบายๆ สไตล์นิทานมั้งประโยคหกเจ็ดก็เป็นเรื่องพระวินัยเรื่องศีลสิกขาบทสิ่งที่พระเนนต้องศึกษาเรียนรู้เนาะเราจะได้ประพฤติถูกต้องตามพระธรรมวินัยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ประโยคแปดประโยคเก้าก็เป็นเรื่องพระอภิธรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงและการปฏิบัติธรรมในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้นเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรทั้งนี้เองจะได้เชื่อมโยงกับหลักการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนะจ๊ะการเรียนพระบาลีจนถึงประโยคเก้าถือเป็นกุญแจที่จะไขพระไตรปิฎกในตู้ให้คล่องและเราก็จะได้เรียนประโยคเก้าภายในเพื่อจะไขตู้พระไตรปิฎกในตัวกันนะจ๊ะต้องเป็นแชมป์เนาะยกชั้นให้เกลี้ยงเลยจะทำให้เหลือค้างเลยแม้แต่สักองค์นะทรงเท่าไหร่ก็ต้องสอบผ่านได้เท่านั้นเนี่ยตอบแล้วห้ามตกตกเนี่ยให้ตกได้อย่างเดียวเนี่ยต้องจำไว้เนี่ยที่จะให้ตกเนี่ยตกศูนย์กลางกายตกจนเห็นดวงสว่างอย่างนี้ตกได้แต่สอบแล้วตกไม่ได้งี้จ้ะโอ้เพียงจงสอบได้

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระมหานักรบมหานักรบไม่ใช่นักรบธรรมดานะขันติมโนเรียนธรรม6ประโยคอ้าวไม่ใช่9เหรอจวนแล้วเนาะอีก3ปีจะเข้ามาในสำนักองค์ประธานครับแล้วว่าครับสมัยบวชใหม่ๆผมเรียนอยู่ที่สถาบันธรรมชัย DCI ซึ่งเป็นที่ทำให้ผมสอบผ่านปท.3ได้ครับเรียนจบ DCI ผมก็เข้ามารับบุญในองค์กรเต็มตัวช่วงนั้นเวลาอ่านบาลีก็น้อยลงมากแต่ในใจลึกๆผมยังตั้งใจเสมอว่าสักวันหนึ่งจะต้องเรียนให้จบถึงปท.9ให้ได้ครับถ้าใครเรียนแล้วก็ต้องตั้งเป้าตรงนี้เราต้องไปถึงปท.9ให้ได้นี่เนาะนี่ผมครับสมัยสอบเรียนตาม3นี่นี่รับบุญในหมู่คณะมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังรับบุญไปด้วยเรียนไปด้วยเนาะแล้วพ่อครับแต่พอกลับมาเรียนบาลีอีกรอบหลังจากที่ไม่นานเกือบ20ปีบอกตามตรงว่าความรู้ไม่ได้หายแต่ย้ายไปอยู่ในความทรงจำครับเพราะความเนิ่นนานผ่านงานบุญที่รับเลยจำบาลีไม่ได้ต้องกลับมานั่งท่องไวยากรณ์ใหม่ตั้งแต่ต้นบางคืนอ่านไปก็ง่วงหัวตื้อแต่ไม่มีทางตันเพราะแก้ด้วยขันติบอกตัวเองว่าสู้โว้ย yeah. แล้วก็เลยอ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วพ่อครับผมจำได้แม่นเลยครับตอนสอบประโยค6พอไปก็สอบมาอ่านแล้วเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตนี้ ทำไมอ่ะได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเอ๊ะนี่มันอยู่ตรงไหนของหนังสือเรียนเนี่ยแอบกลัวจะโดนหลวงพ่อเขกโป๊กๆเขาเพราะจำได้ว่าหลวงพ่อเคยพูดว่าใครสอบไม่ปอนจะโดนเขกโป๊กไม่ถึงก็เขกแค่เคาะโป๊กๆ

จากใจที่ฟูก็เริ่มฟอแต่เพราะมีหลวงพ่อในใจจึงเปลี่ยนความกดดันเป็นแรงผลักดันให้ใจสู้ไม่ถอยเราขึ้นหลังเสือแล้วจะไม่เป็นเหยื่อในห้องสอบเด็ดขาดยังไงต้องเขียนจนจบให้ได้ผมจึงรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่มีค่อยๆเขียนค่อยๆแกะทีละบรรทัดจนทำข้อสอบเสร็จได้ในที่สุดพอสอบเสร็จก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่ช่วยเราได้คือบุญครับ ผมรีบตั้งใจทำบุญที่ฐานจิตขอให้สอบผ่านครับ ผมนำความรู้ที่เรียนการเตรียมเข้ามารวบรวมเขียนลงแล้วก็สอบอย่างเต็มที่ครับและบุญที่ทำก็ไม่เคยทิ้งเรา ผมสอบผ่านไปได้อย่างตั้งใจไว้นำความสำเร็จถวายหลวงพ่อได้ครับหลวงพ่อครับในฐานะว่าที่อนาคตประโยค9ผมจะขอเป็นพระอีกหนึ่งรูปจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเป็นแชมป์บาลีให้ได้ครับนี่แชมป์จ้า

จบเรื่องราวพระลูกชายรูปแรกไปแล้วต่อไปก็เป็นรูปที่สองแล้วกับผมพระมหาวันชัยพระคุณโนบริเวณธรรมห้าประโยครับผมเป็นรองประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดประเทศกัมพูชาผู้เชี่ยวชาญวัดวัดหนองไผ่ล้อมและครูสอนพระบาลีชั้นประโยคหนึ่งสองเนาะแล้วพ่อครับผมว่าวัดประสบการณ์ครั้งแรกจากปฏิทินก็กำลัง first impression ประทับใจตราตรึงกับภาพพระนุ่งห่มจีวรเรียบร้อยเป็นระเบียบจะเป็นสมาธิสองผมได้มาวัดเป็นครั้งแรกซึ่งมาตอนกลางคืนโอ้สุด

0: ยอดเลยผมเลยไม่เห็นอะไรนอกจากเสาที่ใต้สภาธรรมการสากลชั้นหนึ่งแต่ครับไรนะครับผมทำไมผมกลับรู้สึกคุ้นเคยถูกใจทุกอย่างในวัดทันทีเลยครับพอปี2543ผมได้มาบวชธรรมทายาทรุ่น28แต่นั้นตั้งกลางกรดอยู่ในลานกับถึงฝนตกหนักมากแม่น้ำจะไหลเชี่ยวพัดพากล่องบริขารหลุดลอยไปแต่ก็ไม่มีใครที่ใจลอยหลุดตามเป็นการฝึกตอนที่ยากลำบากแต่มีความสุขมากครับก่อนจบโครงการผมได้รับสารจากหลวงพ่อว่าดรอปเรียนเธอประสบหนักผมเลยตัดสินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งปีทันทีคิดว่าการบวชศึกษาธรรมะจะช่วยพ่อแม่พ้นทุกข์ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
1: จ
0: ้าหลวงพ่อครับเพราะผมดรอปเรียนทางโลกผมจึงต้องมาเริ่มเรียนบาลีที่สถาบันธรรมชัย DCI วันแรกที่ผมเรียนไวยากรณ์พระอาจารย์ให้ฝึกแปลทันทีเดี๋ยวพ่อครับในหัวรู้สึกเหมือนเปลี่ยนจากนักเรียนมาเป็นนักมวยคือวันนั้นผมปวดหัวตัวร้อนไปหมดเลยตั้งหลักไม่ทันเลยครับหลักล้มไปหมดเลยแต่ก็ยังพอมีหลักดีอยู่หลักหนึ่งนั่นคือหลักคำสอนนี่ของสุนทรภพครับว่าผู้มีบุญเท่านั้นได้เรียนใช่หมดโลกหรือเซียนศึกได้ศึกษาได้นะจ๊ะล้ำค่ากว่าวิเชียรหมื่นโลกเพียรเรียนไว้เถิดไซสุดท้ายอรหันต
1: ์
0: สุดท้ายพอผมเริ่มตั้งหลักตั้งใจจนเข้าใจเนื้อหาเลยเริ่มมีความสุขกับการเรียนแต่มาผมต้องมารับบุญที่เขาแก้วเสด็จต้องรับหลายภารกิจพร้อมกันแต่พอที่เขาแก้วเสด็จขาดครูสอนบาลีผมก็มาขอรับบุญเริ่มสอนไวยากรณ์ให้สามเณรใหม
1: ่
0: พร้อมกับปลูกฝังให้สามเณรเรียนด้วยความเข้าใจและมีฉันทะโดยนำเอาว่าหลวงพ่อมาให้ฟังบ่อยๆ นี่จ้ะมีการปฏิบัติตามเสียงหลวงพ่อทุกวันนี่เมื่อตอนปีนี้แม้ช่วงสอบจะตรงกับช่วงอบรมสำเนียงภาคฤดูร้อนพอดีผมต้องทำหลายอย่างพร้อมกันตั้งแต่ติวบาลีให้สำเนียงออกข้อสอบตรวจข้อสอบพร้อมแบ่งเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบตัวเองไปด้วยสุดยอดเนอะสุดยอดเลยนี่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนพระบารีควบคู่ไปโอ้ดีมากเลยเนี่ยและสุดท้ายผมก็สอบประโยค5ได้ตอนนี้ก็ตั้งเป้าจะไปถึงประโยค9ให้ได้ครับอ๋อหมูน่ะถ้ามีความเพียรอย่างนี้เนาะผมเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนพระบาลีสามเณรไปพร้อมๆกันแม้จะเป็น9เล็กๆเพื่อไปข้างหน้าแต่ผมก็ไม่เคย9ถอยหลังคมมันจะไปถึงเป้าหมายบูชาธรรมหลวงพ่อให้ได้ครับสำหรับบางปีที่ผมเคยสอบไม่ผ่านผมคิดว่าอย่างน้อยผมก็ยังได้ธรรมะแล้วการเข้าใจจริงในธรรมะเป็นผลพลอยดีส่วนการสอบผ่านบาลีเป็นผลพลอยได
1: ้
0: โอ้คมเนี่ยแต่ผมยังได้บุญทุกครั้งที่ได้อ่านทบทวนการเรียนบาลีแต่ผมมีความเพียรอดทนละเอียดรอบคอบมากขึ้นยิ่งอ่านบ่อยยิ่งซึมซับธรรมะเข้าไปในใจครับโอ้สุดยอดเลยลูกดีมากเลยยิ่งอ่านได้ทบทวนพระบาลียิ่งเหมือนได้ทบทวนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ สุดท้ายนี้กราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมได้มาบวชเรียนมาสร้างบารมีหลวงพ่อเป็นแสงสว่างลูกๆมาตลอดผมยังไม่เคยเห็นใครพูดถึงความยิ่งใหญ่ของภาษาบาลีได้ลึกซึ้ง
1: จ้า
0: ถ้ากับหลวงพ่อเลยครับ
1: จ้า
0: โอ้ thank you ท้ายผมเรียนด้วยความสุขและส่งต่อแรงบันดาลใจนี้

อีกองค์ถัดมานะจ๊ะกระผมพระมหากรกฎเขมังกรบริเวณธรรมห้าประโยครับบนกองนริมิตศิลสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกครับนี่ดีจ้าแต่พ่อครับจุดเริ่มต้นการเรียนบาลีของผมไม่ได้สวยหรูเลยครับอาทำไมอ่ะเพราะเกิดจากช่วงที่ใจอ่อนแรงเออดีเนี่ยอ่อนแรงมาเรียนบาลีนะเพราะเขาท่านั่งทอถอนใจอยู่เป็นช่วงที่จิตลากิจสติลาป่วยโอ้คมคมแต่ผมไม่ลาสิกขาแน่นอนครับโอ้และพระคุณนำพากริตมาให้คือพระเพื่อนติดสำเร็จในเส้นทางบาลีเอาเสือวิทยากรมาใส่มือผมแล้วก็บังคับไปท่องเช้าท่องเย็นจนผมไม่มีเวลาไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเลยครับพอได้ลงมือทำก็ทำได้พอได้สอบก็สอบได้จากที่เริ่มด้วยความไม่สวยหรูพอสอบผ่านก็กลายเป็นความลักชูรี่ฮารุฮาราของชีวิตเลยครับแต่ไม่ความสุขทั้งในการบริการเรียนบาลีก็เริ่มก่อตัวทีละน้อยในใจผมสาธุโอลักชัวรี่นี่จ้ะแล้วพ่อครับงานที่กองผมเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดียกับพุทธศิลป์เพื่อผลิตชิ้นงานต่างๆเช่นพานกฐินทองเทพบุตรเทพธิดาทองธรรมเจ็ดสีที่ผมต้องทำงานควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือทำการบ้านบ้าง

บาลีและยังศึกษาเพิ่มเติมตลอดซึ่งที่ทำแบบนี้ได้เพราะผมคิดเสมอว่าเรายังไหวทั้งสมองสายตาร่างกายและทุกๆวันที่ได้ทำจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาครับสุดยอดเลยจ้ะนี่ทุกวันนี้ไม่ได้รับบุญงานพุทธศิลป์อย่างเต็มที่แต่งานเรียนบาลีก็ไม่เคยขาดโอ้สุดยอดนะสุดยอดเลยทำได้ไงวะแล้วก็เป็นบุญให้กับผู้มีพระคุณคยมนะเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กได้ปลื้มใจได้ครับหลวงพ่อครับจากที่ผมเพิ่งรู้จักภาษาบาลีแบบยังไม่สนิทใจแต่วันนี้ผมกลับกลายมาเป็นผู้สอนบาลีให้กับสมาชิกในกองของผมจากกระแสเรื่องพระบาลีในองค์กรที่ตื่นตัวทุกคนในกองก็ตื่นตามพอไม่รู้จะไปเรียนกับใครที่มาขอให้ผมสอนตายผมต้องทุ่มเทมากขึ้นไปอีกเพราะถ้าตัวเองยังทำไม่ได้ก็ไม่กล้าจะไปสอนใครทุกวันนี้ผมจึงต้องเป็นทั้งนักเรียนบาลีชั้นประโยค6ที่ดีและเป็นครูสอนประโยค1 2ที่ดีไปพร้อมๆกันสาธุจ้ะผมต้องอ่านทุกวันเขียนทุกวันเลยสุดยอดเลยนี่คือพระมหาทุกรูปและสมาชิกที่เรียนบาลีในกองครับดูกันเอาเองแล้วกันเนาะพระในกองที่เรียนในการกำมักว่าถามคำสัตว์ประโยคยากๆในทุกที่ตั้งแต่ในวงฉันบนรถหรือระหว่างเดินไปมาเดินไปมาก็ถามเลยทำให้ทุกเวลามีแต่พระบาลีซึ่งบรรยากาศแบบนี้เองที่ทำให้ผมสอบผ่านมาได้แบบปีต่อปีและพวกเรายังได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ากองอาจารย์ศิริพงศ์ศิริพงศ์โสตอนุเคราะห์สถานที่นี่นะหลวงพี่เก้นี่เองจากพระเจ้าเจ้าหน้าที่ในกองที่สอบผ่านด้วยกันแล้วนี่พระอาจารย์สิริพงศ์อ๋อชื่อสิริพงศ์สิริวังโสเหรออาเพิ่งรู้จักชื่อเนี่ยโอ้โหผมยังจำได้ดีสมัยบวชภาษาแรกๆผมเคยพูดขำๆกับพระเพื่อนว่าเรียนทางโลกมาหลายปีเกรดก็แย่เออใช่คนที่เข้ามาบวชเขามานั่งเรียนนี่ต่อกันไปทำไมขำไหมถ้าวันหนึ่งจะตั้งเรียนอะไรจริงๆผมนี่แหละคงจะเรียนเป็นคนสุดท้าย เออ นี่นะ หมดคำแล้วพอแล้ว แต่วันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับ ผมกลายเป็นคนที่มีความรับผิด ชอบต่อเวลา มีวินัยไม่ชะล่าใจไม่ประมาทไม่ว่าจะสอบผ่านมากี่ครั้งแต่ผมก็ไม่ขาดกิจวัตรสาธุและยังแบ่งเวลาให้กับบาลีเหมือนวันแรกที่เริ่มเรียนเสมอมาทำไปเรื่อยๆเหมือนกับจระเข้กบดานที่อดทนรอจังหวะและเมื่อตะคุบเหยื่อเพียงครั้งเดียวก็ต้องได้เหยื่อแน่นอนเข้าใจอุปมาเนาะยิ่งศึกษาพระบาลีตามผมรู้แล้วว่าวิชาธรรมมาหากินทั้งโลกยังไงก็ไม่สู้วิชาหากลางทางธรรมครับโอ้คมโอ้สุดยอดนี่จะขอคว้าเปลี่ยนธรรมเก้าถวายพระพ่อ

ให้ได้ศึกษาภาษาสวรรค์เดี๋ยวทนร่ำเรียนมาวันต่อวันจำนวนที่รอคอยมาถึงแม้จะรอนานเป็น10 ปีก็เป็นนักเรียนที่ดีของครูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนลูกที่ดีของหลวงพ่อและเป็นพระที่ดีของพระศาสนาผมจะรักษาสัญญาจะสอบบริให้ผ่านปีต่อปีเหมือนที่บวชให้ได้วันต่อวันครับแล้วพ่อครับระยะทางของหัวใจสุดตรงไหนผมไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือผมรักหลวงพ่อสุดหัวใจ

ก็การศึกษาพระบาลีนะถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะรักษานะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเมื่อพระภิกษุท่านได้ศึกษาพระบาลีแล้วเนี่ยก็จะได้นำไปเผยแผ่แก่ชาวโลกนะซึ่งในวันนี้เนี่ยหลวงพี่เนี่ยก็ได้มาเทศนะในหัวข้อเรื่องนะเอกสุนนะรุ่งอรุณแห่งการเผยแผ่นะซึ่งเมืองเอกสุนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้นะของประเทศนอร์เวย์นะเป็นเมืองท่านะชายฝั่งทะเลนะและศูนย์กลางเทศบาลอีเกอร์ซุนเนี่ยในเขตโลกาลันนะประเทศนอร์เวย์เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยนะและศูนย์ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนานะซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยก็มีชาวนอร์เวย์นะประเทศนอร์เวย์มีประชากรนะ5 ล้านคนแล้วก็มีชาวไทยนะ30,000 คนอาศัยอยู่ในนั้นนะรวมไปถึงชนชาติต่างๆนะซึ่งเมืองเอกสุนเนี่ยอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะชื่อทางการก็คือราชอาณาจักรนอร์เวย์นะราชอาณาจักรก็คือมีพระราชานะเป็นประมุขสูงสุดนะมีพื้นที่ประมาณ385,199 ตารางกิโลเมตรใช้สกุลเงินโครนนอร์เวย์นะก็1โครนนอร์เวย์ก็จะเท่ากับ3 บาทไทยนะก็มีศาสนาหลักนะก็คือคริสต์นิกายลูเทอแลนด์นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่นะ 70% นะ 60-70% ก็ไม่ได้นับถือศาสนาเป็นหลักนะแม้จะไม่ได้นับถือศาสนานะก็ใช่ว่านะจะปิดใจต่อการรับฟังคำสอนนะเรื่องสมาธิหรือเรื่องการเจริญสตินะตรงกันข้ามนะกลับชอบด้วยซ้ำนะชาวสแกนดิเนเวียนะชอบการเจริญสติแล้วก็ชอบการนั่งสมาธิด้วยซ้ำนะแม้คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีศาสนานะแล้วก็ที่ตั้งของประเทศนอร์เวย์เนี่ยตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปยุโรปนะในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะมีอาณาเขตนะติดกับสวีเดนฟินแลนด์แล้วก็รัสเซียนะสแกนดิเนเวียเนี่ยแปลว่านะสแกนดิเนเวียแปลว่าถิ่นฐานของความรุนแรงนะลักษณะเด่นเนี่ยก็มีชายฝั่งนะทะเลยาวแล้วมีภูมิประเทศแบบฟยอร์ดนะที่เกิดจากทานน้ำแข็งกัดเซาะนะก็คือภูเขาน้ำแข็งนะซึ่งภูมิประเภทภูมิประเทศส่วนใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ก็จะเป็นภูเขานะสภาพอากาศมีอากาศหนาวเย็นนะโดยเฉพาะในฤดูหนาวพฤศจิกายนถึงเมษายนนะก็จะมีปรากฏการณ์นะพระอาทิตย์เที่ยง

คืนนะหรือแสงเหนือในเขตขั้วโลกเหนือนะซึ่งประเทศนี้นะก็มีฉายาว่าดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคือแม้ตอนกลางคืนนะก็ยังมีความสว่างไสวนะเนื่องจากการส่องทำมุมของดวงอาทิตย์นะทำให้เกิดความสว่างในตอนกลางคืนด้วยนะแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนอร์เวย์นะก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะมีรายได้หลักจากน้ำมันดิบนะก๊าซธรรมชาตินะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการประมงนะเช่นปลาแซลมอนเป็นต้นนะก็เป็นผู้ส่งออกปลาแซลมอนรายใหญ่นะคุณภาพชีวิตก็ได้รับการจัดอันดับนะจากสหประชาชาตินะให้เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะมีระบบสวัสดิการสังคมที่แข็งแกร่งนะซึ่งในภาพประกอบก็มีรูปแสงเหนือนะก็จะอธิบายเรื่องแสงเหนือนิดหนึ่งนะซึ่งแสงเหนือเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่สีเขียวสีฟ้าอย่างเดียวนะสีชมพูก็มีนะแสงเหนือเนี่ยหรือว่าแสงออโรราเนี่ยรู้จักกันในชื่อแสงเหนือนะ

เป็นปรากฏการณ์ที่มีสีสันสวยงามนะและมักจะดูบอบบางเกิดจากการเต้นรำอันซับซ้อนของอนุภาคและสนามแม่เหล็กระหว่างดวงอาทิตย์และโลกซึ่งเรียกว่าสภาพอากาศในอวกาศเมื่ออนุภาคพลังงานสูงจากอวกาศชนกับอะตอมและโมเลกุลในชั้นบรรยากาศก็จะทำให้เกิดแสงเรืองรองหลากสีสันที่เราเรียกว่าแสงออโรราออโรราเนี่ยก็เป็นคำนะภาษาละตินก็จะมีภาษาอังกฤษก็จะมีรากศัพท์จากภาษาละตินที่แปลว่ารุ่งอรุณนะแล้วก็ยังเป็นชื่อของเทพีแห่งรุ่งอรุณของโรมันด้วยนะชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากเส้นอาร์กติกเนี่ยมักจะเห็นออโรราเป็นแสงสีแดงจางๆทางทิศเหนือนะคล้ายกับแสงสีแดงทางทิศตะวันออกในยามรุ่งอรุณนะคล้ายๆหัวข้อเทศในวันนี้รุ่งอรุณแห่งการเผยแผ่นะก็จะคล้ายกับแสงสีแดงนะทางทิศตะวันออกในยามรุ่งอรุณออโรราโบเรลิสนะแปลว่ารุ่งอรุณทางทิศเหนือนะซึ่งในพื้นที่บริเวณทางเหนือเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะโอกาสในการที่จะเห็นแสงเหนือได้มากกว่าทางใต้นะต่อมาเนี่ยเรามาดูคำว่ารุ่งอรุณนะแปลว่าอะไรนะแล้วก็ความหมายของคำว่าการเผยแผ่นะคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยก็ค้นมาจากพจนานุกรมนะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะพ.ศ. 2554นะคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยก็แปลว่านะเวลาเช้าตู่นะที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทองนะเวลาเช้าตู่นะที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทองก็เป็นคำนามนะแม่คำของคำว่ารุ่งอรุณก็คือรุ่งนะถือว่าเช้าตู่ที่เห็นแสงเงินแสงทองแสงทองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นนิมิตหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นนิมิตหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งต่อมาเนี่ยคำว่าเผยแผ่แปลว่าอะไรนะคำว่าเผยแผ่ก็หมายถึงว่าทำให้ขยายออกไปนะขยายออกไปเช่นเผยแผ่พระศาสนานะแม่คำของเผยแผ่ก็คือคำว่าเผยนะเพราะนั้นเนี่ยเผยแผ่พระศาสนาก็คือทำให้พระศาสนานะทำให้ขยายออกไปนะขยายออกไปในต่างถิ่นก็ดีต่างที่ก็ดีต่างประเทศก็ดีนะเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือทำให้พระพุทธศาสนานะขยายออกไปนะไม่ว่าจะเป็นต่างถิ่นก็ดีต่างประเทศก็ดีเป็นต้น

เผยแผ่นะมีการเผยแผ่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเริ่มต้นก็เมื่อตอนที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีพระสาวกเนี่ย60รูปนะตอนนั้นก็เริ่มเป็นทีมเผยแผ่ทีมแรกเลยก็ว่าได้นะในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระราชประสงค์นะจะให้มนุษย์โลกเนี่ยพ้นทุกข์นะพ้นกิเลสนะจึงตรัสเรียกนะสาวกทั้ง60รูปเนี่ยมาประชุมกันนะแล้วก็ตรัสให้พระสาวก60รูปเนี่ยจาริกแยกย้ายนะการเดินทางไปประกาศศาสนา60แห่งนะโดยลำพังนะในเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันนะก็จะให้แต่ละองค์นะไปในแต่ละเส้นทางนะจะไม่ให้ไปเส้นทางเดียว2องค์นะจะให้ไป1เส้นทางต่อ1องค์นะ

60ดินแดนนะแล้วก็รวมไปถึงตัวท่านนะตัวท่านก็เป็น61ดินแดนนะ61พื้นที่นะก็ได้รับฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมนะจากการเริ่มต้นเผยแผ่ของทีมเผยแผ่ชุดนี้นะหลังจากที่พระสาวกเนี่ยได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ผยแผ่ในประเทศนอร์เวย์นะซึ่งในประเทศนอร์เวย์ก็มีวัดหลายวัดเลยทีเดียวนะของวัดพระธรรมกายก็มีวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะอยู่ทางเหนือของประเทศนอร์เวย์นะแล้วก็วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนนะอยู่ที่ทางตอนใต้นะทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์นะดังที่ชี้ในแผนที่ให้เห็นตั้งแต่ตอนต้นรายการนะที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะก็มีการเผยแผ่นะให้กับชาวนอร์เวย์นะภาษานอร์เวย์จะมี2ภาษานะคือบุกมาลนะแล้วก็นอร์สบุกมาลก็จะเป็นภาษาหนังสือนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้บุกมาลกันนะเนี่ยนะก็มีเผยแผ่นะในพระอาจารย์ท่านก็ได้นำนั่งสมาธิภาษานอร์เวย์นะแก่ชาวนอร์เวย์นะของภาพแรกเนี่ยตอนหลังเนี่ยมาบวชนะภาพแรกเนี่ยตอนหลังมาบวชนะแล้วก็มาจำพรรษาในพรรษาปัจจุบันนะในผู้ชายเสื้อขาวภาพแรกเนี่ยนะฝรั่งที่เป็นผู้ชายเสื้อขาวภาพแรกนะเป็นชาวนอร์เวย์นะเนี่ยนะก็เนี่ยท่านก็บวชนะแล้วก็มาจำพรรษาเนี่ยนะ3เดือนนะศึกษาพระธรรมนะแล้วก็ภาพซ้ายก็เป็นเผยแผ่ของวัดธรรมกายนอร์เวย์นะนี่ก็ภาพขวาก็เป็นพระภิกษุจำพรรษานะที่วัดธรรมกายเอกสุนนอร์เวย์นะปีนี้นะเนี่ยนะท่านก็ได้มาบวชนะแล้วก็จำพรรษานะชื่อภาษาไทยก็ท่านเรียกกันว่าอานนท์นะก็ชื่อพระอานนท์นะนี่ก็เป็นช่องทางติดต่อนะที่วัดพระกายเอกสุนนะก็มีช่อง YouTube 2ช่องนะแล้วก็มีช่อง Facebook นะ

เป็นวิดีโอในตอนเกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นวัดห้องกายเอกสุนนะให้ทุกท่านได้รับชมนะ

อ DMC ตั้งแต่ตอนปี46ปีพ.ศ.2546ตอนนั้นเกิดสึนามิอยากดูข่าวเมืองไทยเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยยังไม่ได้ดูทีวีช่องไทยก็เลยไปซื้อจานมาติดแต่ทีนี้จูนตอนจูนหาน่ะไปติด DMC ก่อนแล้วไปเจอตอนหลวงพ่อกำลังเทศสอนกัลยาณมิตรคนแรกคือคุณต้อยกนกรัตน์คนนี้ก็ยอมใจเขาจริงๆขับรถจากโน่นประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงจากบ้านเขามาที่บ้านพี่น่ะมาช่วงโพสต์ก็ช่วงวันหยุดพาสามีมาด้วยมาเพื่อที่จะเอาซีดีมาแหกก๊อปซีดีอันไหนที่แบบงานบุญที่วัดที่เรามาไม่ทันไม่เคยเห็นอะไรที่แบบโอ้โหประทับใจเป็นระเบียบระบบสะอาดสง่างามโอ้เหมือนว่าเนี่ยที่เราหา

บรรยากาศแบบนี้เราไม่เคยเจออ่ะมีความสุขแล้วก็เหมือนว่าเราได้บุญเต็มๆเน็ตๆคุณต้อยโทรมาให้พี่ลองมาดูไหมทางนี้ก็ไปบูชาข้าวพระก็นั่งรถไฟไปคุณต้อยมารับที่ดับเมนครั้งแรกจำได้ว่าเป็นบ้านที่สีไกรหลังจากบ้านที่สีไกรแล้วก็จะเป็นช่วงนั้นบ้านพี่ตุ๊กย้ายมาทำบ้านพี่ตุ๊กแล้วก็เป็นพี่ตุ๊กทำห้องโรงรถทำโรงรถเป็นที่ให้พระท่านพักอยู่แล้วก็จะเป็นบุญพระป่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยด้านด้นไปกับเพื่อน2คนนั่งรถไฟไปกับเพื่อนชื่อเอ็มแล้วก็ไปคุณต้อยมารับเหมือนเดิมมาลงเพราะว่าไปต่อไม่ได้มาลงแค่ดับเม้นแล้วก็ขับรถก็มารับไปก็ได้ยินตอนนั้นหลวงพี่จิรศักดิ์ท่านบอกว่าอยากจะซื้อวัดก็เลยหาสถานที่กันอยู่ก็มาเป็นวัดที่หอนเมสกัน

พอถึงวันบูชาเข้าพระพี่นัทก็เป็นคนมารับเป็นสายละถือแก้วมารับพี่นุชแล้วก็ไปรับพี่จันด้วยแล้วก็พากันขับไปถึงวัดใช้เวลา8 ชั่วโมงนะคะ

ก็เลยมาคิดกันว่าเออเราเปิดศูนย์ก็ได้นะปอแล้วเราจะไปเปิดที่ไหนล่ะเราก็ไม่สะดวกบ้านใครก็ไม่ได้บ้านกาลยินมิตรมันไม่ได้พอเขาก็เลยรู้จักแฟนพ่อของแฟนซึ่งตอนนั้นมันเป็นห้องว่างห้องหนึ่งห้องกว้างๆแล้วก็มีห้องครัวออกไปอีกทางหนึ่งห้องน้ำห้องครัวตรงนั้นมีหมดแต่เราจะเช่าเดือนละ 2,000 แล้วเราตอนนั้นเราทำกันครั้งแรกบูชาครั้งแรกเราเปิดศูนย์ครั้งแรกเนี่ยมีคนมาประมาณ20คนแล้วก็เรารู้สึกเราปลื้มใจมากเลยที่เรามีโอกาสได้แบบสร้างบารมีหรือว่าได้มาทำบุญได้เจอหมู่คณะเราจะอันเลิศทุกครั้งที่เราแบบที่เราเจอกันอะไรเงี้ย จริงๆคิดถึงกันตลอดแล้วก็แบบเออเรามาเจอกันเรามาทำนู่นทำนี้ด้วยกันเรามาคนนั้นทำอย่างนี้ทำนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเราก็เกิดความปลื้มใจ

0: เออเราก็อยากมีวัดเนาะอยากมีวัดที่คิดที่ไหนใกล้ๆอ่ะมันด้านนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หามาแต่มันก็ยากที่จะสร้างวัดถึงมันก็ยากใช่ไหมล่ะมีความปลื้มใจปลื้มปิติที่ได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะแล้วก็ลูกหลานหลวงปู่คุณยายแล้วก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วเข้าใจแบบว่าพุทธศาสนาแล้วก็เข้าใจในการใช้ชีวิต
1: อยู่ที่มันด้านก็ประมาณ2ปีที่เปิดศูนย์การสร้างบารมีมันก็ยากมากๆคือช่วงที่เปิดศูนย์ก็เลิกกับพ่อบ้านที่บ้านด้วยแต่ได้กำลังใจจากพี่ๆทุกคนพี่นุชพี่แดงที่เป็นกำลังใจให้กันแต่ก็อยู่ในธรรมะแล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราท้อแท้ได้มีแต่คำว่าสู้

บอกพี่แก้วว่าคือถ้าทำแล้วก็คือไม่ถอยอะค่ะก็เลยเริ่มเจอแต่กัลยาณมิตรก็คือติดต่อตั้งแต่พี่ต้อยแล้วพี่แก้วก็ไปเจอพี่นัทแล้วก็เจอพระอาจารย์ก็รวมกลุ่มกันมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุนเดอค่ะจากนั้นก็เริ่มกันสร้างช่วยกันสร้างแล้วก็ทุกคนมีส่วนในส่วนแห่งบุญนะคะเลยเกิดพลังบุญเลยทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมการทำงานมีส่วนร่วมมันเป็นพลังทีมมันทำให้เราทุกคนมันแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันมันทำให้เกิดความรักและความสามัคคีเกิดขึ้นในการที่เราช่วยกันทำความสะอาดลงไม้ลงมือหรือว่าทำอะไรร่วมกันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังบอกไม่ถูกค่ะพลังหมู่ที่ทำให้เกิดความสำเร็จในวันนี้แล้ววันนี้ก็มาถึงที่เราได้เป็นวัดพระธรรมกายเอกสุน

จของพี่ต้อยเนี่ยจะขยายตลอดเลยว่าพี่ต้อยพระอาจารย์มานะพี่ต้อยจะคือจะฉลาดในการที่เขาจะรับบุญนะคะทุกๆครั้งนางจะฉลาดมากคือจะรับบุญก็คือพระอาจารย์คือทางบ้านพี่ต้อยนะคะคืออย่าเพิ่งไปศูนย์เลยเพราะว่ามาดึกแล้วมันจะเหนื่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือมันดึกแล้วจริงๆด้วยค่ะแล้วด้วยความไม่สะดวกอะค่ะเขาก็จะเป็นคนที่คอยรับคอยส่งพระอาจารย์แล้วก็ให้ความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกสบายให้กับพระอาจารย์ทุกๆครั้งอย่างเช่นเรื่องที่พักอาศัยแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรหรือทีมงานที่ตามพระอาจารย์มาด้วยอะค่ะก็จะอิ่มท้องกลับไปทุกคน

ซื้อวัดใหม่นะคะพอดีที่ศูนย์เราก็มีห้องปฏิบัติธรรมก็ไม่กว้างมากนะคะเวลาที่มีคนมาเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกจะคับแคบพระอาจารย์ก็มองว่าเอ๊ะเราคนมาเยอะนะแล้วก็บอกว่าพระอาจารย์เนี่ยคนมาเยอะกันแล้วนะเราต้องหาวัดแล้วนะเพราะว่าสถานที่ไม่พอแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากต้องการที่จะนำคำสอนหรือว่าเกี่ยวกับการสมาธิเนี่ยไปสู่คนนอร์เวย์หรือว่าคนพื้นที่มากขึ้นแหละก็เลยคุยกันกับน้องๆว่าเออเราก็ควรจะมีวัดนะเพื่อที่จะเป็นสถานที่รวมใจแบบที่กว้างใหญ่มากขึ้นแบบที่มั่นคงอะค่ะก็ช่วงนั้นพระอาจารย์ลงมาพอดีเลยกับน้องปูแล้วก็น้องน้ำอ้อยค่ะก็บอกว่า

ก็ติดต่อกับน้องโบมาบอกว่าจู่ๆพระอาจารย์จะลงมาแล้วนะจะมาดูวัดน่ะก็รู้สึกตกใจแล้วก็แบบปลื้มใจมากเลยว่าอุ้ยที่เราคิดไว้เนี่ยจะเป็นจริงแล้วเหรออะไรเนี่ยพระอาจารย์ลงมาแล้วเราก็ตกใจนะช่วงวันแรกที่พระอาจารย์มา

เป็นภาพที่ปลื้มมากค่ะเจ้าของตึกก็มาเซ็นสัญญาแล้วพี่ต้อยที่เป็นประธานที่วัดฮอมเมสตันนะคะก็ลงมาเซ็นเอกสารด้วยแล้ววันนั้นก็ปลื้มใจกันนะคะว่าเออเรา

็จะตั้งใจทำตรงนี้ให้แบบถึงที่สุดอะตั้งใจว่าจะช่วยหมู่คณะแล้วก็สร้างวัดให้เป็นวัดให้เจริญให้ดีๆยิ่งขึ้นไปกว่านี้อะค่ะนี่ก็คือก็คงไม่ไปไหนอะค่ะก็คงจะอยู่ช่วยหมู่คณะแล้วก็หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปก็จนกว่า จนกว่าจะไม่มีแรงที่จะทำ

ก็จบลงไปแล้วนะเป็นวิดีโอกว่าจะมาเป็นวัดธรรมกายอีกก็สุดนะสำหรับปีนี้นะก็มีงานบุญสำคัญนะในเดือนสิงหาคมนะของประเทศนอร์เวย์นะก็มีทอดผ้าป่านะครบรอบ10ปีนะวัดธรรมกายเอกสุนนะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะ2569นะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะ2569นะแล้วก็ในเดือนเดียวกันนี้เองนะของวัดธรรมกายนอร์เวย์ก็มีทอดผ้าป่าสามัคคีเช่นเดียวกันนะเนื่องในวาระครบรอบ20ปีนะก็วัดนี้เกิดก่อนนะวัดนี้เกิดก่อน10ปีนะค่อยมีอีกวัดหนึ่งนะก็ของทอดพระป่าวัดธรรมกายนอร์เวย์เนี่ยก็จะมีในวันอาทิตย์ที่23นะสิงหาคมนะ2569นะ23สิงหาคม2569นะก็เปิดวิดีโอของวัดเอกสุนไปแล้วนะเดี๋ยวก็จะเปิดวิดีโอของวัดธรรมกายนอร์เวย์นะเป็นเพลงนะครบ20ปีนะวัดธรรมกายนอร์เวย์นะ

ก็จบไปแล้วนะหนึ่งเพลงนะของวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเจ้าวาดนะเจ้าวาดของวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะเป็นใครนะเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ทุกท่านดูนะท่านชื่อพระครูศรีสถิตรัตนวิเทศนะเนี่ยนะองค์นี้นะท่านเป็นเจ้าวาดนะ

ก็ท่านชื่อพระครูศรีสถิตรัตนวิเทศนะเดี๋ยวเรามาฟังอีกเพลงนะก็มีสองเพลงนะเกี่ยวกับผ้าป่านะผ้าป่าวัดห้องกายนอร์เวย์นะ

แล้วก็สุดท้ายนี่นะก็มีอีกวัดหนึ่งนะอีกวัดหนึ่งมาทางทวีปเอเชียบ้างนะก็เป็นงานบุญนะทอดกฐินสามัคคีนะของวัดพระกายมองโกเลียนะ22พฤศจิกายนนะ2569นะเป็นกฐินเพื่อการปรับปรุงเสนาสนะนะรองรับสาธุชนนะอันนี้เป็นของวัดพระกายมองโกเลียนะ22พฤศจิกายนนะกฐินเพื่อการปรับปรุงเสนาสนะแล้วก็รองรับสาธุชนนะก็สำหรับพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะเอวังก็ด้วยประกาศฉะนี้นะด้วยบุญกุศลนะที่ทุกท่านได้ตั้งใจนะมาฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะขอให้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะทุกโศกโรคภัยใดให้มลายหายสูญให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องคันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้สร้างมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติกราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใสใสกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย

ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม
เนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสๆเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเอง

แล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิกายรูปภูมิกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิด

ูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรใสๆคลุมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเราเนี่ยกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายสบายให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจ

ด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้าน
นึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย

หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบาย

จนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต

0: พุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: หากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ใจ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศา

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็น

0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายก็จะต้องอาศัยเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์30ทัศน์ซึ่งทรัพย์เหล่านั้นจะได้มานั้นจะต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะความตระหนี่ในใจความหวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วทำถูกหลักวิชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะและในข่าวแรกของวันนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นและได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกาลยานมิตรจากทั่วโลกได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยในภาคเช้าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พร้อมทางพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศโดยริ้วขบวนอัญเชิญโลกเกียรติยศสำนักเรียนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน121รูปเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัท4ที่ได้พร้อมใจกันรวมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เป็นประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน121รูปพร้อมทั้งมอบผ้ามณีเสวตภัตต์แก่ผู้สอบได้บาลีศึกษา9จำนวน3ท่านนับเป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตนอกจากนี้พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ยังได้มอบโลกเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น 95แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าสำนักเรียนต่างๆและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่26และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่22ครั้งที่188โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนถวายสังฆทานแด่สงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้อันเป็นการรวมพลังกันของพุทธบริษัท4ที่มีเจตจำนงตั้งมั่นจะร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปซึ่งการเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้คณะสงฆ์ทุกรูปและคณะเจ้าภาพทุกท่านต่างก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ดีใจอนาโมทนากับวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนพระภิกษุสมณีที่เราเรียนที่เราได้ช่วยกันเจริญศาสนาในการภาคการศึกษาก็ต้องดีใจกับทุกคนนั่นแหละทุกสำนักด้วยที่มีได้ช่วยกันศึกษาแล้วเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ความอดทนหน่อยเรียนบาลี

0: ช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่าขาดเรียนเรียนประจำพอไม่ขาดเรียนความรู้มันจะเพิ่มขึ้นทุกวันครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หน่อยก็ในการคอยให้ความรู้แล้วก็ต้องคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดนักเรียนก็พยายามทำหน้าที่ของนักเรียนให้ดีที่สุด
1: เรียนทำ9ประโยคของแต่ละปีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะทำให้ทั่วโลกนะคะได้มาสนใจนะคะเพราะนั้นดิฉันก็ขอชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้จัดอันนี้ไปทั่วประเทศนะคะวัดทุกวัดนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะชื่นชมแล้วก็

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆ

พอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายในที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆมันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงนี้เรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัด

พอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของน่ะต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังแล้วคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับมึงอ่ะนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไ
แล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉย

ทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งๆนุ่มๆสบายๆ

จเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้า

ไปเองเวลาถูกสวดเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัคร

หรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้าน่ะมีมาเห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้
แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึง

จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

เอกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

คุณพ่อท่านเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือให้ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่เดือดร้อนให้การศึกษาแก่ลูกหลานที่กำพร้าพ่อแม่เป็นอย่างดีปกติคุณพ่อไม่ดื่มเหล้าไม่สู้

บุหรี่แต่ถ้าออกงานสังคมท่านก็จะดื่มและสูบบุหรี่บ้างแต่ว่าท่านมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแสดงว่าท่านมีเสน่ห์มากคุณแม่ลูกเป็นภรรยาคนที่สามหนึ่งสามนี่คุณแม่และแม่ยายต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่ทะเลาะกันหรืออิจฉากันคุณพ่อชอบการปกครองมากท่านยังมีอาชีพเป็นกำนันทำงานจะได้ตำแหน่งกำนันดีเด่นและยังเป็นหมออาคมรักษาโรคให้ชาวบ้านอีกด้วยเมื่อคนป่วยขึ้นบ้านมาคุณพ่อมองปั๊บสแกนกันไปรู้เลยว่าป่วยเป็นอะไรหรือถูกคุณสายอะไรมามองดูเสร็จรู้ว่าเป็นอะไรคนที่ถูกของก็จะร้องโหยหวนดิ้นทุรนทุรายแล้วไม่ไกลนักจากตัวผู้ป่วยจะมีพานวางไข่ดิบไว้หนึ่งฟองพอเสร็จพิธีไข่ดิบที่คุณพ่อเตรียมไว้ก็จะมีน้ำมันแช่เยิ้มอยู่ที่ฟองไข่มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันออกมาเองคุณพ่อก็บอกว่ามันคือของที่ดูดอาคมออกจากตัวผู้ป่วยนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ประหยัดที่สุดเลยเนี่ยแล้วคนนั้นก็จะหายป่วยไปเลยเดินตัวปลิวกลับบ้านไปคุณพ่อจึงเป็นที่รักของชาวบ้านมากท่านเล่าให้ฟังว่าครูของท่านเนี่ยเป็นแขกสามารถทำตัวสูงใหญ่เท่าต้นตาลได้โอ้คุณพ่อเรียกครูของท่านว่าโต๊ะเวลากลางคืนดึกๆชาวบ้านมักจะเห็นคนใส่ชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบๆบริเวณบ้านของลูกเสมอเอาแล้วสิในช่วงปลายชีวิตของคุณพ่อท่านป่วยด้วยโรคชราและเบาหวานต้องคุมน้ำตาลและตรวจเลือดตามที่หมอนัดเป็นประจำแต่ท่านก็ดูแข็งแรงดีนะวันหนึ่งท่านป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาทานอาหารไม่ได้หลายวันจะมีอาการอ่อนเพลียพี่ๆก็พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลไปถึงคุณหมอก็สั่งให้ครูโค้ชทางเส้นเลือดทันทีทั้งที่คุณพ่อเป็นโรคเบาหวานเนี่ยพอเจอครูโค้ชเข้ากับอาการก็ทรุดอยู่ในขั้นโคม่าทันทีท่านลืมตาไม่ได้อีกแล้วลูกเห็นน้ำตาท่านไหลออกมาตลอดลูกพยายามพูดให้คุณพ่อนึกถึงบุญที่เคยบวชพระและนำให้ท่านอารัธนาศีล5บ่อยท่านนึกถึงดวงแก้วใสๆแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบด้วยอายุ102ปีร่างของคุณพ่อดูผิวพรรณสดใสไม่หมองคล้ำเหมือนศพทั่วไปในวันที่เก็บกระดูกของคุณพ่อพวกเราลูกๆตื่นเต้นกันมากเมื่อพบว่ากระดูกของคุณพ่อมีเกล็ดแก้วระยิบระยับฝังอยู่บางชิ้นเป็นสีชมพูมีเกล็ดแก้วเช่นกันบางชิ้นก็เป็นสีนิลและในกองกระดูกนั้นยังพบดวงแก้วอีก3ดวงถูกหลอมเชื่อมติดกันอีกด้วยคุณแม่มีอาชีพขายน้ำแข็งท่านใจดีแต่ว่าอายุท่านแค่51ปีเท่านั้นเองตัวลูกเองเมื่ออายุประมาณ10ขวบขณะไปรอเรือยนต์รับส่งนักเรียนเมื่อเห็นเรือยนต์แล่นเข้ามาลูกดีใจรีบวิ่งลงไปที่ท่าน้ำแบบเร็วจี๋ทำให้พลาดท่าเบรกไม่อยู่ตัวลูกก็ลื่นปรื๊ดตกลงไปในน้ำเลยจมดิ่งลงไปแล้วก็ถูกแรงน้ำดันขึ้นมาโชคดีในท้ายเรือกระโดดลงไปช่วยจึงรอดชีวิตมาได้เมื่อโตขึ้นลูกได้เข้าเรียนเป็นพยาบาลจนจบได้เข้าทำงานเป็นพยาบาลจิตเวชและเรียนต่อจนจบปริญญาโทหลังจากนั้นจึงสมัครเป็นอาจารย์พยาบาลจิตเวชลูกมีความสุขจากการเป็นครูพยาบาลมากลูกสามารถฝึกฝนนักศึกษาพยาบาลให้จัดกลุ่มบำบัดคนไข้จิตเวชช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างได้ผลและยังเป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายตามสถาบันการศึกษาต่างๆได้ออกรายการทีวีหน้าที่การงานลูกก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วในปี39ลูกตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษไปชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแต่ความฝันลูกในการศึกษาต่อไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังลูกไม่สามารถเรียนต่อที่อังกฤษได้เพราะมีอุปสรรคทางด้านภาษา
เมื่อเข็มที่ชีวิตหักเหจึงต้องหางานทำแทนโดยสมัครเป็นพยาบาลจิตเวชที่ประเทศอังกฤษขณะเดียวกันลูกก็ไม่ลืมที่จะสร้างบารมีไปด้วยแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีศูนย์สาขาวัดอยู่ที่อังกฤษเลยแต่ลูกก็ได้พระอาจารย์ซึ่งอยู่ที่เมืองไทยประคับประคองให้ลูกได้สร้างบารมีในต่างแดนท่านได้โทรศัพท์บอกข่าวบุญให้กำลังใจชี้แนะแก้ไขปัญหาทำให้ลูกสามารถเปิดบ้านกัลยาณมิตรหลังแรกของอังกฤษได้เมื่อวันที่1ตุลาคม2542และขยายได้อีก10หลังรวมกลุ่มเพื่อไปบูชาข้าวพระที่บริสตอลในทุกอาทิตย์ต้นเดือนและชวนคนสร้างมัตตมกายจำตัวกว่า50องค์จนมาถึงยุคดีเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวลูกเกิดแรงบันดาลใจที่จะชวนคนอังกฤษเทล่าเผาบุหรี่หักดิบเลิกดื่มน้ำมหาโทษสุรามหาโทษที่เขาดื่มแทนน้ำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะจากประสบการณ์กว่า10ปีที่ลูกได้ทำงานอยู่กับผู้ป่วยทางจิตของที่นี่เกือบ 100% ของคนไข้จิตเวชล้วนมีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นเช่นปัญหาครอบครัวหย่าร้างลูกขาดความอบอุ่นวัยรุ่นติดยาเสพติดปัจจุบันลูกดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นอายุ13-18ปีเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่จะมีความเครียดสูงและสูบบุหรี่จัดเวลามีอาการเครียดเนี่ยลูกก็ต้องคอยจุดบุหรี่ให้พวกเขาสูบด้วยทั้งๆที่ลูกไม่อยากทำเลยวันแรกที่ลูกมาถึงอังกฤษลูกก็ได้พบเพื่อนผู้มีอุปการะคุณท่านหนึ่งเธอเป็นน้องสาวของเพื่อนสมัยที่เรียนมัธยมมาด้วยกันอายุอ่อนกว่าตัวลูก3ปีเพื่อนน้องคนนี้แหละที่ให้ความช่วยเหลือลูกทุกอย่างในการมาอยู่ที่อังกฤษเธอได้ให้ที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือเรื่องการเงินอุปกรณ์การเรียนเพราะเงินก็ลูกที่กู้เยอะมาจากเมืองไทย3เดือนก็ใช้หมดไม่มีเหลือเลยนอกจากนี้เธอยังช่วยพิมพ์งานช่วยขับรถพาลูกไปทำธุระต่างๆรวมทั้งไปทำบุญช่วยหมดเลยแล้วเมื่อมีวัดเจริญภาวนาลอนดอนเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วเธอก็ยอมให้ลูกใช้แฟลตที่อยู่ด้วยกันเปิดเป็นบ้านกัลยาณมิตรหลังแรกของประเทศอังกฤษซึ่งได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะเธอเป็นคนดีทีเดียวฉลาดมีไหวพริบดีมีอารมณ์ขันร่าเริงมีเพื่อนมากชอบช่วยเหลือกำลังใจคนรอบข้างเป็นอย่างดีอยู่เสมอแต่แล้วปลายปี2541นี่ไหมจ๊ะจู่ๆเธอก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปจากคนล่าเริงกลายเป็นคนหงอยเหงาซึ่งซึมเหมือนคนป่วยทั้งจิตเครียดกลางปี43ก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียรุนแรงต้องรีบนำเข้าห้อง ICU แพทย์วัดความดันและจับชีพจรไม่ได้เลยการหมดสติครั้งนี้ทำให้เกิดจุดขาวที่สมองเล็กน้อยแต่ก็มีผลทำให้เธอซึ่งมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์เป็นพิษอยู่แล้วมีอาการป่วยมากขึ้นคือมีอาการเกร็งที่มือและขาเวลาเดินมันจะหกล้มทรงตัวได้ไม่ดีเวลานั่งจะลุกได้ลำบากแต่ถ้ายืนได้จะเดินได้เร็วหมอบอกว่าเป็นโรคพากินสันเจ้าค่ะคำถามใครดีบนพานที่คุณพ่อใช้รักษาคนป่วยทำไมถึงมีน้ำมันเยอะและน้ำมันนั้นมาจากไหนชายชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบบ้านลูกที่ชาวบ้านเห็นบ่อยๆเป็นใครกันคะเกี่ยวกับโต๊ะที่เป็นครูของพ่อหรือเปล่าคะกรรมได้บีบบังคับให้คุณพ่อต้องรับกลูโคสทางเส้นเลือดทั้งๆที่ป่วยเป็นเบาหวานจะทำให้คุณพ่อมีอาการโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดก่อนตายคุณพ่อนึกถึงบุญบวชพระที่ลูกบอกได้ไหมคะกตินี้ไม่เป็นอย่างไรไปอยู่ภพภูมิไหนคะลูกอุทิศบุญให้ท่านท่านได้รับได้ไหมคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกๆบ้างกระดูกของคุณพ่อเป็นผลึกแก้ได้เพราะเหตุใดคะแล้วลูกเคยได้ยินแต่ว่าผู้มีบุญบริสุทธิ์มากๆฉะนั้นกระดูกยังจะเปลี่ยนธาตุได้แล้วก็ดวงแก้3ดวงที่พบในกองกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างไรคะกรรมใดทางคุณแม่เสียเลือดในสมองแตกอายุสั้นนิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้ไหมคะ
มีข้อความฝากมาถึงลูกๆบ้างมีข้อความใดฝากถึงลูกๆบ้างเป็นเพราะกรรมอะไรทำให้ลูกทลาตกแพจนน้ำเกือบตาย

จมน้ำเกือบตายแล้วได้บุญอะไรมาช่วยลูกรอดได้คะบุพกรรมใดทำให้ลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขณะที่อยู่เมืองไทยแต่เมื่อลูกตัดสินใจไปอยู่ประเทศอังกฤษจึงไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังแต่ถึงอย่างไรลูกก็ชอบอยู่อังกฤษทำไมลูกถึงต้องมาเป็นพยาบาลจิตเวชต้องมาดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่เป็นชาวต่างชาติและกรรมใดทำไมพวกเขาคิดแต่จะฆ่าตัวตายเหมือนกันเลยและการที่ลูกต้องคอยจุดบุหรี่ให้พวกเขาสูบลูกจะมีเศษกรรมนี้อย่างไรบ้างคะกรรมใดทำให้เพื่อนผู้มีอุปการะคุณของลูกมีบุคลิกภาพเปลี่ยนจากคนที่คล่องแคล่วว่องไวกลายเป็นคนที่เชื่องช้าซึมเศร้าถ่ายท้องอย่างรุนแรงจนหมดสติไปถึง3ครั้งเป็นโรคไทรอยด์โรคพาร์กินสันปากอ้าพูดไม่ค่อยจะได้ขากรรไกรค้างพูดไม่ชัดกระดูกเสื่อมไปทั้งตัวควรทำบุญอะไรจึงจะช่วยเธอพ้นจากกรรมนี้นะคะตัวลูกและเพื่อนคนนี้เกี่ยวข้องกับมันอย่างไรทำไมเขาถึงเต็มใจช่วยลูกในขณะที่ลูกลำบากตัวลูกและเพื่อนคนนี้เคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะพระอาจารย์ได้คอยประคับประคองให้ลูกอยู่ในเส้นทางบุญตั้งแต่อยู่เมืองไทยในดูหน้าเลยในอดีตท่านเคยเกื้อกูลลูกและครอบครัวมาอย่างไรคะถ้ามีสายบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบไหนและมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าไข่ดิบบนพานที่คุณพ่อใช้รักษาคนป่วยมีน้ำมันเยิ้มเพราะอาจารย์วิทยาธรของคุณพ่อได้ใช้เวทมนต์รักษาคนป่วยตามหลักวิชาไสยเวทดึงดูดเอาของคุณไสที่เป็นน้ำมันออกมาจากคนป่วยจ้าชายชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบบ้านที่ชาวบ้านเห็นบ่อยๆก็คืออาจารย์วิทยาธรของคุณพ่อนั่นเองซึ่งท่านก็คือโต๊ะครูของพ่อนั่นแหละคุณพ่อต้องรับกลูโคสทางเส้นเลือดทั้งนั้นที่ท่านป่วยเป็นเบาหวานจนทำให้ต่อมาต้องเสียชีวิตเพราะท่านหมดอายุไขพอดีกอบกับท่านมีกรรมในอดีตที่เคยเป็นหมอพื้นบ้านได้ปรุงย้ายคนไข้กินแต่ยาที่ปรุงนั้นแสลงโรคโดยไม่ได้ตั้งใจมาส่งผลจ้ะแต่ว่าหมดอายุไขได้จะเป็นหลักส่วนใส่กรรมเล็กๆน้อยๆในส่วนเสริมนิดหน่อยก่อนตายท่านก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วอีกทั้งใจกับผูกพันกับอาจารย์วิทยาธรผูกพันกันมากเลยดังนั้นมาตายแล้วจึงไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรโดยไปเป็นบริวารของอาจารย์วิทยาธรของพ่อเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อแบบสายวิทยาธรไปอยู่กับโต๊ะครูเลยจ้ะไปเป็นบริวารเห็นไหมจ๊ะว่าผูกพันกับอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านท่านดีใจที่ลูกทิพย์บุญไปให้ท่านแล้วท่านก็อยากจะได้บุญอีกจ้ะลูกทำบุญทิพย์ท่านไปให้บ่อยๆเถิดแล้วท่านจะได้พ้นจากภูมิเทวาสาวิยธรกระดูกคุณพ่อเป็นเกล็ดแก้วได้เพราะพ่อและอาจารย์วิยธรได้ใช้วิชาไสยเวททำให้เกิดขึ้นท่านมาที่กองกระดูกเลยในงานพิธีแล้วท่านก็ล่ายเวทอย่างนั้นกับอาจารย์โต๊ะครูนั่นมันก็เปลี่ยนไปตามหลักวิชาดวงแก้วสามดวงที่เกิดขึ้นในกองกระดูกและถูกเชื่อมติดการเกิดขึ้นใดนั้นก็เป็นของขลังที่ติดตัวพ่อมาตลอดเนี่ยเขาเสกเอาเข้าไปในตัวเนี่ยมาโดนไฟก็หลอมรวมกันเท่านั้นเลยจ้ะขึ้นแม่เสลในสมองแตกอายุสั้นเพราะกรรมที่ได้ฆ่าสัตว์ธรรมหารโดยการทุบหัวทั้งอดีตและปัจจุบันชาติมารวมส่งผลเช่นทุบหัวปลาเป็นต้นตายแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้และไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะลูกฉลาตกแพจนเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตตอนเป็นวัยรุ่นมีความซุกซนได้ไปว่ายน้ำเล่นกับเพื่อนแล้วก็แกล้งผลักเพื่อนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้ลงไปในน้ำเพื่อหัดว่ายน้ำจนเพื่อนจมน้ำเกือบตายก็ได้ช่วยเอาไว้ได้วิบากกรรมนี้ส่งผลที่รอดได้เพราะไม่ได้ทำให้เพื่อนถึงตายจ้ะแค่เกือบตาย

ลูกอยู่ในเมืองไทยเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดีแต่พอมาอยู่อังกฤษกลับไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามลูกก็ยังชอบอยู่อังกฤษเพราะในอดีตนะเวลาลูกทำบุญนะก็ทำเต็มที่ตามกำลังของตนแต่บางช่วงก็ไม่ค่อยจะได้ทำดังนั้นเมื่อบุญส่งผลไม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนภายในหรือต่างประเทศก็ตามถ้าบุญส่งผลก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าบางช่วงไม่มีบุญเพราะไม่ได้ทำบุญไม่ว่าลูกจะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกหรือที่ไหนของโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ที่ยายอยู่ที่อังกฤษเพราะเป็นความพึงพอใจในปัจจุบันและอีกทั้งยายจะช่วยเผยแผ่ธรรมะที่นั่นด้วยจ้ะลูกต้องมาเป็นพยาบาลจิตเวชต้องมาดูแลผู้ป่วยด้วยโรคจิตที่เป็นชาวต่างชาติเพราะในอดีตชาติโลกมีบุพกรรมที่ได้เคยเลี้ยงเล่าคนเอาไว้มากนี่คุณหมอจิตเวชเนี่ยเลี้ยงเขาแต่ตัวเองไม่ค่อยจะได้กินวิบากกรรมนี่มาส่งผลให้ต้องมาดูแลผู้ที่มีวิบากกรรมดื่มสุราที่มีอาการทางจิตจ้ะนี่คนไข้แต่ละคนมักชอบคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันเพราะกรรมสุราในอดีตของแต่ละคนมาส่งผลเรื่องกรรมที่เมื่อทุกคนเมาแล้วชอบทำร้ายคนเมาแล้วก็ชอบทำร้ายกับกรรมปัจจุบันที่ต่างคนก็ผิดหวังชีวิตผิดหวังในชีวิตในรูปแบบต่างๆมารวมส่งผลเหมือนกันจ้ะลูกต้องคอยจุดบุหรี่ให้เขาสูบก็จะมีวิบากกรรมต้องคอยมาดูแลผู้ที่มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ในทำนองกรรมสุราดังนี้อีกจ้ะจะแตกจะแก้ไขก็ต้องให้เขาจุดเองจ้ะเพื่อนผมมีอุปการะคุณของลูกมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวกลายมาเป็นผู้เชื่องช้าเสื่องซึมเพราะกรรมถูกต้องจะดื่มสุราในอดีตมาส่งผลถ่ายท้อนอย่างรุนแรงจนหมดสติไปถึง3ครั้งเพราะกรรมที่เคยวางยาถ่ายใส่ลงไปในกับแกล้มในวงเล่าเดียวกันเพื่อให้เพื่อนที่ตนไม่ชอบหน้ากินแล้วเขาก็ไปถ่ายท้องมาส่งผลจ้ะนี่ไม่จ๊ะเป็นโรคไทรอยด์เพราะเมื่อเมาแล้วก็อารวาสมาส่งผลในกรรมสุราทั้งนั้นเป็นผลมาจากสุราเนี่ยเมื่อเมาแล้วก็ชอบด่าว่าผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่เป็นต้นมาส่งผลให้เป็นโรคพาร์กินสัน ปากอ้าพูดไม่ได้เพราะใช้ปากเป็นอุปกรณ์ขากรรไกรค้างสิ่งที่เนื่องกับปากจะเป็นอุปกรณ์ทำให้พูดไม่ชัดบางครั้งมาแล้วก็ทำร้ายทุบตีคนในครอบครัวจึงทำให้โรคกระดูกเสื่อมให้เธอทำบุญทุกบุญแล้วให้ลูกทำให้เธอแล้วติดฐานจิตติดเตอพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะตัวลูกและเพื่อนคนนี้ก็เคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาและเคยเป็นพี่น้องกันด้วยอีกทั้งได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดจ้ะชาตินี้ก็มาเกื้อกูลกันต่อเพื่อนคนนี้เคยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาประเภทบางครั้งก็ทำเต็มที่บางครั้งก็สม่ำเสมอบางครั้งก็ไม่สม่ำเสมอคล้ายกับตัวลูกนี่แหละแต่ว่าโดนวิบากกรรมสุรามาตัดรอนก่อนจ้ะพระอาจารย์ที่คอยประคับประคองตัวลูกอยู่ในเส้นทางบุญตั้งแต่ลูกยังอยู่ในเมืองไทยในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมโดยเข้าถึงพระธรรมกายประคองตัวกับดุสิตบุรีได้อย่างสบายได้ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะถึง2รอบจ้าได้เคยโปรดเทศสั่งสอนตัวลูกและครอบครัวมาตั้งแต่พุทธันดรก่อนๆจ้ามีมาเจอพระอาจารย์เก่าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ขอให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่147จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิทยราชทรงสดับบทเพลงนั้นทรงเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามข้อความที่พรรณนาไว้ทันทีที่เพลงขับจบลงจึงมีรับสั่งถามว่าเป็นความจริงหรือที่พระเจ้าจุลนีน่ะจะยกพระราชธิดาให้แก่เราน่ะคณะนักขับร้องจึงทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบมาเช่นนั้นว่าพระเจ้าจุลนีน่ะทรงมีพระประสงค์จะยกพระราชธิดาให้กับพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงมีพระหฤทัยยินดีตรัสกับคณะนักขับร้องเหล่านั้นว่าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยดีละอีกไม่ช้าเนี่ยเราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นมเหสีของเราครั้นพราหมณ์เกวัฏทราบว่าแผนการทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนวางไว้มิได้รอช้ารีบกราบทูลรับอาสาพระเจ้าจุลนีเป็นหัวหน้าคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเจริญสันทวไมตรีต่อกันพร้อมทูลเชิญเสด็จพระองค์มายังปัญจาลนครเพื่อกระทำพิธีอภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีฝ่ายมโหสถบัณฑิตทราบข่าวนั้นแล้วก็เริ่มวิตกถึงการมาของพราหมณ์เกวัฏเพราะยังไม่รู้แน่ว่าเบื้องหลังการมาของพราหมณ์เกวัฏน่ะเป็นอย่างไรจึงได้รีบส่งข่าวไปยังสหายผู้แฝงตัวอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเพื่อสอบถามถึงเหตุที่มานั้นแต่แล้วก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแน่นอนทราบแต่เพียงว่าก่อนหน้านี้นะพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏได้ขึ้นไปปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมจะมีก็แต่เพียงนางนกสาลิกาที่เฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นที่น่าจะทราบเรื่องนี้ครั้นมโหสถทราบดังนี้แล้วเพื่อความไม่ประมาทมโหสถจึงได้คิดเตรียมการวางแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไว้เฉพาะหน้าจึงคิดว่าเมื่อเกวัฏมา

ถึงมิถิลานครแล้วในฐานะราชทูตจากปัญจาลนครเกวัฏก็จะสามารถเข้านอกออกในได้ตามสะดวกอย่างน้อยในระหว่างที่เดินทางไปเข้าเฝ้าณท้องพระโรงเกวัฏก็จะต้องได้เห็นการจัดเตรียมพระนครที่มั่นคงแข็งแกร่งเมื่อนั้นก็จะเป็นการเปิดช่องให้เกวัฏสามารถย่ำยีมิถิลานครได้อย่างง่ายดายดังนั้นก่อนที่พราหมณ์เกวัฏจะมาถึงมโหสถจึงคิดจะพรางหนทางตั้งแต่ประตูพระนครไปจนถึงพระราชนิเวศและตั้งแต่พระราชนิเวศจนถึงเรือนของตนโดยสั่งให้บริวารนำเอาเสื่อลำแผนซึ่งเป็นไปด้วยลวดลายวิจิตรการตากั้นเป็นแผงบังสองข้างทางไว้เบื้องบนก็ให้กั้นเสื่อลำแผนไว้เช่นกันแม้แต่บนทางเดินก็ให้โปรยดอกไม้ตั้งหม้อน้ำไว้เป็นระยะ

มัยละลานตาไปจนสุดทางทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายศัตรูสังเกตเห็นการจัดระเบียบภายในพระนครและภายในเรือนของตนจากนั้นจึงเตรียมแผนถัดไปที่จะรับมือพราหมณ์เกวัฏเมื่อมาถึงแล้วเมื่อพราหมณ์เกวัฏเดินทางมาถึงมิถิลานครแล้วก็พาคณะของตนเข้าพักยังศาลาต้อนรับแขกต่างเมืองซึ่งตั้งอยู่ภายนอกกำแพงพระนครเพื่อรอกำหนดนัดหมายที่จะเข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชครั้นถึงกำหนดวันเข้าเฝ้าพราหมณ์เกวัฏจึงได้เหยียบย่างเข้าสู่มิถิลานครได้เห็นหนทางที่ประดับตกแต่งไว้ดีแล้วจึงคิดว่าพระเจ้าวิเทหราชคงรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับคณะของตนเป็นพิเศษคิดแล้วก็ยิ่งบังเกิดความปิติยินดีว่าโอ้นี่พระเจ้าวิเทหราชนะทรงให้เกียรติเราถึงเพียงนี้เฉียวหรือพระองค์เป็นถึงจอมราชาในชมพูทวีปแต่บัดนี้นะกลับกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดหลุมพรางตื้นๆเพียงเท่านี้นะพระองค์ยังพลาดท่าตกลงไปได้ทีนี้ล่ะถึงคราวเราบ้างจะแก้แค้นให้สาแก่ใจทีเดียวพราหมณ์เกวัฏแฝงความคิดอันแยบยลนั้นไว้ในส่วนลึกด้วยความกระหยิ่มใจเดินเข้าสู่ท้องพระโรงด้วยท่าทางอันพึงผายภาคภูมิสมกับตำแหน่งอัครราชทูตโดยหารู้ไม่ว่าการเตรียมการต้อนรับอย่างมโหฬารตลอดสองข้างทางที่ตนได้เห็นนั้นเป็นเพียงการจัดฉากตามดำริของมโหสถที่ไม่ต้องการให้เกวัฏเห็นการจัดระเบียบภายในบ้านเมืองเมื่อเข้าสู่ที่เฝ้าแล้วพราหมณ์เกวัฏและคณะก็พากันถวายบังคมทูลเกล้าถวายเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าวิเทหราชจากนั้นจึงได้นั่งลงบนที่นั่งที่จัดไว้รับรองพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพราหมณ์เกวัฏเป็นอย่างดีครั้นได้โอกาสเกวัฏจึงเริ่มกราบทูลถึงเหตุที่ตนมาสู่ราชสำนักว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในมิถิลานครพระราชาของข้าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท้าวเธอทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นพระนครทั้งสองเป็นดุจผืนทองแผ่นเดียวกันดังนั้นจึงได้ทรงมอบหมายให้ข้าพระองค์ได้นำพระราชสารมากราบทูลแด่พระองค์ว่าท้าวเธอน่ะมีพระราชประสงค์ที่จะทรงมอบรัตนะนานาชนิดพร้อมทั้งนารีรัตนะอันสูงค่าคือพระราชกุมารีปัญจาลจันทีผู้ทรงงามพร้อมไม่มีผู้เปรียบปานถวายแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท้าวเธอทรงหวังว่าพระองค์จะทรงยินดีและขอพระราชหฤทัยในมิตรไมตรีในครั้งนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำกราบบังคมทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นล้นพ้นทรงปรารถนาอย่างยิ่งจะได้พระราชธิดาพระองค์นั้นมาครองเพราะถูกความเสน่หาตรึงพระหทัยไว้แน่นพระองค์ทรงระงับพระปีติไว้แย้มพระโอษฐ์หน่อยนึงแล้วตรัสขึ้นว่าเรานะขอรับมิตรไมตรีของพระเจ้าจุลนีด้วยความยินดียิ่ง

เกวัฏทราบพระประสงค์เช่นนั้นแล้วจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระบรมราชโองการให้ข้าพระองค์มาทูลเชิญเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไปสู่ปัญจาลนครเพื่อกระทำพิธีอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาปัญจาลจันทีด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงโสมนัสเป็นที่ยิ่งไม่อาจข่มพระปีติไปได้พระองค์เกือบจะทรงรับคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีแล้วในทันทีแต่ครั้นทรงดำริขึ้นได้ว่าในฐานะผู้สำเร็จราชการมโหสถบัณฑิตควรจะได้ทราบเรื่องนี้ด้วยพระองค์จึงตรัสกับเกวัฏว่าท่านเกวัฏดูเหมือนว่าท่านกับมโหสถน่ะเคยมีเรื่องกันมาในครั้งก่อนดังนั้นขอท่านจงนำข่าวมงคลนี้นะไปแจ้งให้มโหสถทราบด้วยถ้าอย่างไรท่านก็จงปรับความเข้าใจกันซะก่อนเมื่อนั้นท่านจึงค่อยมาหาเราอีกครั้งหนึ่งส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นจะยินดีไปพบมโหสถบัณฑิตโดยดีหรือไม่เพราะว่าความแค้นที่อัดแน่นอยู่ในใจกับภาพความพ่ายแพ้ในอดีตที่ผ่านมาและถ้าเมื่อไปเจอกันแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายก็จะต้องอาศัยเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์30ทัศซึ่งทรัพย์เหล่านั้นจะได้มานั้นจะต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะความตระหนี่ในใจความหวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วทำถูกหลักวิชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะและในข่าวแรกของวันนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นและได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลกได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยในภาคเช้าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พร้อมทางพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศโดยริ้วขบวนอัญเชิญโลกเกียรติยศสำนักเรียนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านปริยัติธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน121รูปเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัท4ที่ได้พร้อมใจกันรวมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เป็นประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบผ่านปริยัติธรรม9ประโยคจำนวน121รูปพร้อมทั้งมอบผ้ามณีเสวตภัตรแก่ผู้สอบได้บาลีศึกษา9จำนวน3ท่านนับเป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตนอกจากนี้

0: นี้พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ยังได้มอบโลกเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น95แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าสำนักเรียนต่างๆและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่26และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่22ครั้งที่188โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนถวายสังฆทานแด่สงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้อันเป็นการรวมพลังกันของพุทธบริษัท4ที่มีเจตจำนงตั้งมั่นจะร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปซึ่งการเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้คณะสงฆ์ทุกรูปและคณะเจ้าภาพทุกท่านต่างก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ดีใจอนาโมทนากับวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่เราเรียนที่เราได้ช่วยกันเจริญศาสนาในการภาคการศึกษาก็ต้องดีใจกับทุกคนนั่นแหละทุกสำนักด้วยที่มีได้ช่วยกันศึกษาแล้วเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ความอดทนหน่อยเรียนบาลีใช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่าขาดเรียนเรียนประจำพอไม่ขาดเรียนความรู้มันจะเพิ่มขึ้นทุกวันครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หน่อยก็ในการคอยให้ความรู้แล้วก็ต้องคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดนักเรียนก็พยายามทำหน้าที่ของนักเรียนให้ดีที่สุด
2: เรียนทำ9ประโยคของแต่ละปีเนี่ยนะคะจะเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะทำให้ทั่วโลกนะคะได้มาสนใจนะคะเพราะนั้นดิฉันก็ขอชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้จัดอันนี้ไปทั่วประเทศนะคะวัดทุกวัดนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะชื่นชมแล้วก็ประชาชนด้วยที่ฉันขอเรียนเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะให้มาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีต่อพระที่เรียนปริยัติธรรมตั้งแต่ปริยัติ1ไปเลยนะคะจนถึงปริยัติธรรม9ประโยคใครได้ปริยัติธรรม9ประโยคเราต้องชื่นชมยินดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราสมดังสัจวาจาที่พระผู้รู้นะคะท่านได้พยากรณ์ไว้ประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานาประเทศเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันเป็นไทยมหารัฐค่ะ
3: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประเด็น9ประโยคนะคะปลื้มปิตินะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่นี้นะคะก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรของเราที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรนะคะที่กำลังเล่าเรียนอยู่โดยในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนสนองงานคณะสงฆ์เพื่อที่จะให้งานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสถวายสังฆทานนี้เพื่อที่จะให้ท่านเป็นกำลังใจในการที่จะดูแลวัดดูแลพระพุทธศาสนาของเราสืบต่อไปค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะสงฆ์ศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวาย

เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระอารีพงษ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการโดยคณะประธานรองมหาเศรษฐีและคณะประธานใหญ่บรมเศรษฐีได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่ดังกึกก้องจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงษ์และกัลยาณมิตรเกษราปริญญานุสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาพาทิตย์และกัลยาณมิตรอมรการอรุณพลธนาพงษ์พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรศาสิมาวิมลพักพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกฤษณีบัณฑิตนพรัตน์และผู้อำนวยการพฤกษารื่นเริงพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรรำพึงตรีศักดิ์พิธีกล่าวคำถวายทายธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกิตติเดชและกัลยาณมิตรสปัญญาภัทรธีรานนท์ส่วนกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาทแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านโดยได้ชื่นชมในความสมัครสมานสามัคคีและความตั้งใจจริงในการอุปถากบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาเติมพลังบวกพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธีและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะสำหรับการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45นี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะเหมาะแก่การทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดเตรียมโปรแกรมที่ผสมผสานระหว่างการฝึกสมาธิและการฟังธรรมะที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงโดยทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมซึ่งได้ฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ที่สลับกันมาเทศน์ทั้งยังได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่45เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะ
ดยวัด

ธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจสายสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรอินทรากิตติโกเศสกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์และกัลยาณมิตรอมราวดีบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรสะอาดบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสถิตพันธุวัฒน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปาเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพภาโดยมีกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรเคนเนตวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อการไปปฏิบัติศาสนกิจและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ณัฏฐยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงสิงหาคมนี้จากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพุทธวิหารโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อร่วมการสถาปนาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่พึ่งทางใจในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่ประธานทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเสวีและกัลยาณมิตรเรียวบดีเรืองตระกูลจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์และกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริและกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรธวัชโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญคือพิธีอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีสร้างพุทธวิหารโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งพุทธวิหารที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการ

ประกอบศาสนกิจการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเป็นศูนย์รวมในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจสถาปนาศาสนสถานในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการแผ่ขยายศาสนธรรมและสร้างสันติสุขให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดหนองคายอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดศรีสะเกษอันดับ5จังหวัดยะโสธรอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ9จังหวัดนนทบุรีและอันดับ10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง4อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง9อันดับ9แก้วภูธร8และอันดับ10นครหลวง12ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าป่าเปนะระมตีสุจิคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านทั่วโลกนะก่อนที่จะได้ฟังเทศนะเดี๋ยวมีโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาพระบาลีนะซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในนั้นนะการที่ได้ศึกษาพระบาลีเนี่ยจะทำให้เราได้ค้นพบความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่ในคำคำนั้นนะในบาลีคำหนึ่งเนี่ยก็จะมีความหมายหลายความหมายเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งละเอียดแล้วก็กินใจอยู่ในนั้นนะยิ่งเราได้เรียนได้ศึกษาเนี่ยก็จะยิ่งมีความซาบซึ้งในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะบางครั้งเนี่ยยิ่งเรียนไปด้วยแปลไปเกิดความปลื้มปิติใจนะเพราะนั้นภาษาบาลีนะถือว่ารวมถ้อยคำพระพิชิตมารนะเดี๋ยวเราฟังโอวาทของหลวงพ่อกันนะ
1: ยิ้มกันได้ยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: และเจ๊เขียวสายสักครั้ง
1: โอ้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็โอ้ยฮัลโหลเลดี้แอนด์เจ็นเทิลแมน

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราคาตั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆเหร
3: อ
2: ทำอย่างนี้แล้วจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธ
2: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดทีกันจ้ะ

0: แค่เราอ่านหนังสือแล้วก็สอบไปได้ก็จบแล้ว
1: คร
0: ับแล้วมันยากตรงไหนเนี่ยการเราไปสอบไปได้จบแค่นี้ถ้ายากคงไม่มีใครสอบได้แล้วเนี่ยเพราะนั้นมันไม่ได้ยากเนี่ยจ๊ะยากพอสู้ได้ก็ไม่ยากกันเลยพระบาลีก็แปลกจ้าเว้ยไปสองวันก็เริ่มเลื่อนๆแต่นั้นลูกเรียนแล้วก็ต้องให้อ่านทุกวันนะจ๊ะอ่านมากอ่านน้อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอ่านน้อยก็แล้วกันอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความต่อเนื่องนะอ่านผ่านตาทุกวันก็จะไม่ลืมถ้าไม่อ่านต่อเนื่องมันก็จะต้องมาลุ้นอย่างเงี้ยทุกปีส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระมหาหรือผู้ที่เป็นพระมหาแล้วแต่ยังไม่ถึงวิโยคเก้าเรามีพื้นฐานที่จะไปถึงวิโยคเก้าทุกรูปได้แล้วนะพื้นฐานมันดีแล้วเพราะนั้นไปถึงนะจ๊ะไม่ยากอะไรเลยไปอ่านแล้วก็สอบไปมาได้ก็จบแล้วประโยคหนึ่งสองถึงห้าในเรื่องพระสูตรใช่ไหมจ๊ะโอ้โหในเรื่องสบายสไตล์นิทานมั้งประโยคหกเจ็ดก็เป็นเรื่องพระวินัยเรื่องศีลสิกขาบทสิ่งที่พระเนนต้องศึกษาเรียนรู้เนาะเราจะได้ประพฤติถูกต้องตามพระธรรมวินัยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: ประโยคแปดประโยคเก้าก็เป็นเรื่องพระอภิธรรมและพิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงและการปฏิบัติธรรมในกัมเพวิสุทธิมรรคเป็นต้นเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรทั้งนี้เองจะได้เชื่อมโยงกับหลักการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนะจ๊ะการเรียนพระบาลีจนถึงวิโยคเก้าถือเป็นกุญแจที่จะไขพระไตรปิฎกในตู้ให้คล่องและเราก็จะได้เรียนวิโยคเก้าภายในเพื่อจะไขตู้พระไตรปิฎกในตัวกันนะจ๊ะต้องเป็นแชมป์เนาะยกชั้นให้เกลี้ยงเลยจะทำให้เหลือค้างเลยแม้แต่สักองค์นะทรงเท่าไหร่ก็ต้องสอบผ่านได้เท่านั้นเนี่ยสอบแล้วห้ามตกตกเนี่ยให้ตกได้อย่างเดียวเนี่ยต้องจำไว้เนี่ยที่จะให้ตกเนี่ยตกศูนย์กลางกายตกจนเห็นดวงสว่างอย่างนี้ตกได้แต่สอบแล้วตกไม่ได้งี้จ้ะโอ้เพียงจงสอบได้

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงนะครับกับผมพระมหานักรบมหานักรบไม่ใช่นักรบธรรมดานะขันติมโนเรียนธรรม6ประโยคอ้าวไม่ใช่9เหรอจวนแล้วเนาะอีก3ปีจะเข้ามานาสำนักองค์ประธานครับแล้วว่าครับสมัยบวชใหม่ๆผมเรียนอยู่ที่สถาบันธรรมชัย DCI ซึ่งเป็นที่ทำให้ผมสอบผ่านปตท.3ได้ครับเรียนจบ DCI ผมก็เข้ามารับบุญในองค์กรเต็มตัวช่วงนั้นเวลาอ่านบาลีก็น้อยลงมากแต่ในใจลึกๆผมยังตั้งใจเสมอว่าสักวันหนึ่งจะต้องเรียนให้จบถึงปตท.9ให้ได้ครับจ้าถ้าใครเรียนแล้วก็ต้องตั้งเป้าตรงนี้เราต้องไปถึงปตท.9ให้ได้นี่เนาะนี่ผมครับสมัยสอบเรียนธรรม3นี่นี่รับบุญในหมู่คณะมาหมายอย่างเต็มที่เต็มกำลังรับบุญไปด้วยเรียนไปด้วยเนาะแล้วพ่อครับแต่พอกลับมาเรียนบาลีอีกรอบหลังจากที่ไม่นานเกือบ20ปีบอกตามตรงว่าความรู้ไม่ได้หายแต่ย้ายอยู่ในความทรงจำครับ เพราะความเนิ่นนานผ่านงานบุญที่รับเลยจำบาลีไม่ได้ต้องกลับมานั่งท่องไวยากรณ์ใหม่ตั้งแต่ต้นบางคืนอ่านไปก็ง่วงหัวตื้อแต่ไม่มีทางตันเพราะแก้ด้วยขันติบอกตัวเองว่าสู้โว้ย yeah. แล้วก็เลยอ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วพ่อครับผมจำได้แม่นเลยครับตอนสอบประโยค6พอเปิดกระสอบมาอ่านแล้วเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตนี้ ทำไมอ่ะได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเอ๊ะนี่มันอยู่ตรงไหนของหนังสือเรียนเนี่ยแอบกลัวจะโดนหลวงพ่อเขกโป๊กๆเขาเพราะจำได้ว่าหลวงพ่อเคยพูดว่าใครสอบไม่ผ่านจะโดนเขกโป๊กไม่ถึงก็เขกแค่เคาะโป๊กๆ

จากใจที่ฟูก็เริ่มฝ่อแต่เพราะมีหลวงพ่อในใจจึงเปลี่ยนความกดดันเป็นแรงผลักดันให้ใจสู้ไม่ถอยเราขึ้นหลังเสือแล้วจะไม่เป็นเหยื่อในห้องสอบเด็ดขาดยังไงต้องเขียนจนจบให้ได้ผมจึงรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่มีค่อยๆเขียนค่อยๆแกะทีละบรรทัดจนทำข้อสอบเสร็จได้ในที่สุดพอสอบเสร็จก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่ที่ช่วยเราได้คือบุญครับ ผมรีบตั้งใจทำบุญที่ฐานจิตขอให้สอบผ่านครับ ผมนำความรู้ที่จากการเตรียมมารวบรวมเขียนลงแล้วก็สอบอย่างเต็มที่ครับและบุญที่ทำก็ไม่เคยทิ้งเรา ผมสอบผ่านไปได้อย่างตั้งใจไว้นำความสำเร็จถวายหลวงพ่อได้ครับหลวงพ่อครับในฐานะว่าที่อนาคตประโยค9ผมจะขอเป็นพระอีกหนึ่งรูปจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเป็นแชมป์บาลีให้ได้ครับนี่แชมป์จ้า

จบเรื่องราวพระลูกชายรูปแรกไปแล้วต่อไปก็เป็นรูปที่สองแล้วกับผมพระมหาวัญชัยพระคุณโนบริยธรรมห้าประโยคแล้วผมเป็นรองประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดประเทศกัมพูชาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองไผ่ล้อมและครูสอนพระบาลีชั้นประโยคหนึ่งสองเนาะ

แล้วพ่อครับผมว่าวัดประสบการณ์แรกจากปฏิทินก็กำลังเฟิร์สอิมเพรสชั่นประทับใจตราตรึงกับภาพพระนุ่งห่มจีวรเรียบร้อยเป็นระเบียบจะเป็นสมาธิสองผมได้มาวัดเป็นครั้งแรกซึ่งมาตอนกลางคืนโอ้โหสุดยอดเลยผมเลยไม่เห็นอะไรอ้าวนอกจากเสาที่ต้าจะมาธรรมการสากลชั้นหนึ่งแต่ครับไรนะครับผมทำไมผมกับรู้สึกคุ้นเคยถูกใจทุกอย่างในวัดทันทีเลยครับพอปี2543ผมได้มาบวชธรรมทายาทรุ่น28ตอนนั้นตั้งกลางกรดอยู่ในลานกลางฝึกถึงฝนตกหนักมากแม่น้ำจะไหลเชี่ยวพัดพากล่องบริขารหลุดลอยไปแต่ก็ไม่มีใครที่ใจลอยหลุดตามเป็นการฝึกตอนที่ยากลำบากแต่มีความสุขมากครับก่อนจบโครงการผมได้รับสารจากหลวงพ่อว่าดรอปเรียนเธอประสบหนักผมเลยตัดสินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งปีทันทีคิดว่าการบวชศึกษาธรรมะจะช่วยให้พ่อแม่พ้นทุกข์ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าจ้าหลวงพ่อครับเพราะผมดรอปเรียนทางโลกผมจึงต้องมาเริ่มเรียนบาลีที่สถาบันธรรมชัย DCI วันแรกที่ผมเรียนวยากรณ์พระอาจารย์ให้ฝึกแปลทันทีเดี๋ยวพ่อครับในหัวรู้สึกเหมือนเปลี่ยนจากนักเรียนมาเป็นนักมวยคือวันนี้ผมปวดหัวตัวร้อนไปหมดเลยตั้งหลักไม่ทันเลยครับหลักล้มไปหมดเลยแต่ก็ยังพอมีหลักดีอยู่หลักหนึ่งนั่นคือหลักคำสอนในของสุนทรพ่อครับว่าผู้มีบุญเท่านั้นได้เรียนใช่หมดโลกหรือเซียนศึกได้ศึกษาได้นะจ๊ะล้ำค่ากว่าวิเชียรหมื่นโลกเพียรเรียนไว้เถิดไซสุดท้ายอรหันต์สุดท้ายพอผมเริ่มตั้งหลักตั้งใจจนเข้าใจเนื้อหาเลยเริ่มมีความสุขกับการเรียนแต่มาผมต้องมารับบุญที่เขาแก้วเสด็จต้องรับหลายภารกิจพร้อมกันแต่พอที่เขาแก้วเสด็จขาดครูสอนบาลีผมก็มาขอรับบุญเริ่มสอนไวยากรณ์ให้สามเณรใหม่ร้องกับปลูกฝังให้สามเณรเรียนด้วยความเข้าใจและมีฉันทะโดยนำเอาว่าหลวงพ่อมาให้ฟังบ่อยๆนี่นะนี่จ้ะมีการปฏิบัติตามเสียงหลวงพ่อทุกวันนี่เมื่อตอนปีนี้แม้ช่วงสอบจะตรงกับช่วงอบรมสำเนินภาคฤดูร้อนพอดีผมต้องทำหลายอย่างพร้อมกันตั้งแต่ติวบรีให้สำเนินออกข้อสอบตรวจข้อสอบพร้อมแบ่งเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบตัวเองไปด้วยสุดยอดนะสุดยอดเลยนี่ทั้งที่เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนพระบารีควบคู่ไปโอ้ดีมากเลยเนี่ยและสุดท้ายผมก็สอบประโยค5ได้ตอนนี้ก็ตั้งเป้าจะไปถึงประโยค9ให้ได้ครับอ๋อหมูนะถ้ามีความเพียรอย่างนี้เนอะผมเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนพระบาลีสามเณรไปพร้อมๆกันแม้จะเป็น9เล็กๆเพื่อไปข้างหน้าแต่ผมก็ไม่เคย9ถอยหลังคมมันจะไปถึงเป้าหมายบูชาธรรมหลวงพ่อให้ได้ครับสำหรับบางปีที่ผมเคยสอบไม่ผ่านผมคิดว่าอย่างน้อยผมก็ยังได้ธรรมะเพราะการเข้าใจจริงในธรรมะเป็นผลพลอยดีส่วนการสอบผ่านบาลีเป็นผลพลอยได้โอ้คมเนี่ยแต่ผมยังได้บุญทุกครั้ง

0: ทั้งที่ได้อ่านทบทวนการเรียนบาลีทำให้ผมมีความเพียรอดทนละเอียดรอบคอบมากขึ้นยิ่งอ่านบ่อยยิ่งซึมซับธรรมะเข้าไปในใจครับโอ้สุดยอดเลยลูกดีมากเลยยิ่งอ่านได้ทบทวนพระบาลียิ่งเหมือนได้ทบทวนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับสุดท้ายนี้กราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมได้มาบวชเรียนมาสร้างบารมีหลวงพ่อเป็นแสงสว่างลูกๆมาตลอดผมยังไม่เคยเห็นใครพูดถึงความยิ่งใหญ่ของภาษาบาลีได้ลึกซึ้ง
1: จ้า
0: ท่านกับหลวงพ่อเลยครับ
1: จ้า
0: โอ้โห thank you ท้ายผมเรียนด้วยความสุขและส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ถึงสามในรุ่นหลังด้วยครับนี่ฟังเพลงนี้จ้า

อีกองค์ถัดมานะจ๊ะกระผมพระมหากรกฎเขมังกรบริเวณธรรม5ประโยครับบุญกองนริมิตศิลป์สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกครับนี่ดีจ้าแต่พ่อครับจุดเริ่มต้นการเรียนบาลีของผมไม่ได้สวยหรูเลยครับอาทำไมอ่ะเพราะเกิดจากช่วงที่ใจอ่อนแรงเออดีเนี่ยอ่อนแรงมาเรียนบาลีนะเออเขาท่านั่งถอนใจอยู่

ป็นช่วงที่จิตลากิจสติลาป่วยโอ้คมคมแต่ผมไม่ลาสิกขาแน่นอนครับโอ้แต่แล้วพระคุณนำพากริตมาให้คือพระเพื่อนติดสำเร็จในเส้นทางบาลีเอาเสือวิยากรมาใส่มือผมแล้วก็บังคับไปท่องเช้าท่องเย็นจนผมไม่มีเวลาไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเลยครับพอได้ลงมือทำก็ทำได้พอได้สอบก็สอบได้จากที่เริ่มด้วยความไม่สวยหรูพอสอบผ่านก็กลายเป็นความลักชัวรี่ฮารุฮาราของชีวิตเลยครับแต่ไม่ความสุขทั้งในการบริการเรียนบาลีก็เริ่มก่อตัวทีละน้อยในใจผมจ้าโอ้ลักชัวรี่นี่จ้ะแล้วพ่อครับงานที่กองผมเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดียกับพุทธศิลป์คือผลิตชิ้นงานต่างๆเช่นพานกฐินทองเทพบทเทวทิดาทองธรรมเจ็ดสีที่ผมต้องทำงานควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือทำการบ้านบาลีและยังศึกษาเพิ่มเติมตลอดซึ่งที่ทำแบบนี้ได้เพราะผมคิดเสมอว่าเรายังไหวทั้งสมองสายตาร่างกายและทุกๆวันที่ได้ทำจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาครับสุดยอดเลยจ้ะนี่ทุกวันนี้ไม่จะรับบุญงานพุทธศิลป์อย่างเต็มที่แต่งานเรียนบาลีก็ไม่เคยขาดโอ้สุดยอดนะสุดยอดเลยทำได้ไงวะแล้วก็เป็นบุญให้กับผู้มีพระคุณคือโยมนะเลี้ยงดูผมตั้งแต่เด็กได้ปลื้มใจได้ครับหลวงพ่อครับจากที่ผมเพิ่งรู้จักภาษาบาลีแบบยังไม่สนิทใจแต่วันนี้ผมกลับกลายมาเป็นผู้สอนบาลีให้กับสมาชิกในกองของผมจากกระแสเรื่องพระบาลีในองค์กรที่ตื่นตัวทุกคนในกองก็ตื่นตามพอไม่รู้จะไปเรียนกับใครที่มาขอให้ผมสอนแต่ผมต้องทุ่มเทมากเกินไปอีกเพราะถ้าตัวเองยังทำไม่ได้ก็ไม่กล้าจะไปสอนใครทุกวันนี้ผมจึงต้องเป็นทั้งนักเรียนบาลีชั้นประโยค6ที่ดีและเป็นครูสอนประโยค1 2ที่ดีไปพร้อมๆกันสาธุจ้ะผมต้องอ่านทุกวันเขียนทุกวันเลยสุดยอดเลยนี่คือพระมหาทุกรูปและสมาชิกที่เรียนบาลีในกองครับดูกันเอาเองแล้วกันเนาะพระในกองที่เรียนในการกรรมวัฏฐานคำศัพท์ประโยคยากๆในทุกที่ตั้งแต่ในวงฉันบนรถหรือระหว่างเดินไปมาเดินไปมาก็ถามเลยทำให้ทุกเวลาไม่แต่พระบาลีซึ่งบรรยากาศแบบนี้เองที่ทำให้ผมสอบผ่านมาได้แบบปีต่อปีและพวกเรายังได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ากองพระอาจารย์สิริพงศ์สิริพงศ์โสท่านอนุเคราะห์สถานที่นี่นะหลวงพี่เก้นี่เองจากพุทธิตาเจ้าหน้าที่ในกองที่สอบผ่านด้วยกันแล้วนี่พระอาจารย์สิริพงศ์อ๋อชื่อสิริพงศ์สิริวังโสเหรออ้าวเพิ่งรู้จักชื่อเนี่ยโอ้โหผมยังจำได้ดีสมัยบวชภาษาแรกๆผมเคยพูดขำๆกับพระเพื่อนว่าเรียนทางโลกมาหลายปีเกรดก็แย่

เออใช่คนที่เขามาบวชเขามานั่งเรียนบาลีต่อกันไปทำไมขำไหมถ้าวันหนึ่งจะตั้งเรียนอะไรจริงๆผมนี่แหละคงจะเรียนเป็นคนสุดท้ายเออจริงนะหมดขำแล้วพอแล้วแต่วันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับผมกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพอเวลามีวินัยไม่ชะล่าใจไม่ประมาทไม่ว่าจะสอบผ่านมากี่ครั้งแต่ผมก็ไม่ขาดกิจวัตรสาธุและยังแบ่งเวลาให้กับบาลีเหมือนวันแรกที่เริ่มเรียนเสมอมาทำไปเรื่อยๆเหมือนกับจระเข้กบดานที่อดทนรอจังหวะและเมื่อตะครบเหยื่อเพียงครั้งเดียวก็ต้องได้เหยื่อแน่นอนเข้าใจอุปมาเนาะยิ่งศึกษาพระบาลีตามผมรู้แล้วว่าวิชาทำมาหากินทั้งโลกยังไงก็ไม่สู้วิชาหากลางทางธรรมครับคมคมคมโอ้สุดยอดนี่จะขอคว้าเปลี่ยนธรรมเก้าถวายพระพ่อ

อันนี้ผมภูมิใจที่บุญในตัวยังมีพอให้ได้ศึกษาภาษาสวรรค์เดี๋ยวตอนร่ำเรียนมาวันต่อวันจนวันที่รอคอยมาถึงแม้จะรอนานเป็น10ปีผมดีใจที่ถวายการสอบผ่านบูชาธรรมหลวงพ่อผมจะทำเช่นนี้ต่อไปขอเป็นนักเรียนที่ดีของครูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนลูกที่ดีของหลวงพ่อและเป็นพระที่ดีของพระศาสนาผมจะรักษาสัญญาจะสอบบุรีให้ผ่านปีต่อปีเหมือนที่บวชให้ได้วันต่อวันครับแล้วพ่อครับระยะทางของหัวใจสุดตรงไหนผมไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือผมรักหลวงพ่อสุดหัวใจ

ก็การศึกษาพระบาลีนะถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะรักษานะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเมื่อพระภิกษุท่านได้ศึกษาพระบาลีแล้วเนี่ยก็จะได้นำไปเผยแผ่แก่ชาวโลกนะซึ่งในวันนี้เนี่ยหลวงพี่เนี่ยก็ได้มาเทศนะในหัวข้อเรื่องนะเอกสุนนะรุ่งอรุณแห่งการเผยแผ่นะซึ่งเมืองเอกสุนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้นะของประเทศนอร์เวย์นะเป็นเมืองท่านะชายฝั่งทะเลนะและศูนย์กลางเทศบาลเอกสุนเนี่ยในเขตโลกาลันนะประเทศนอร์เวย์นะเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยนะและศูนย์ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนานะซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยก็มีชาวนอร์เวย์นะประเทศนอร์เวย์มีประชากรนะ5ล้านคนแล้วก็มีชาวไทยนะ 30,000 คนอาศัยอยู่ในนั้นนะรวมไปถึงชนชาติต่างๆนะซึ่งเมืองเอกสุนเนี่ยอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะชื่อทางการก็คือราชอาณาจักรนอร์เวย์นะราชอาณาจักรก็คือมีพระราชานะเป็นประมุขสูงสุดนะมีพื้นที่ประมาณ 385,199 ตารางกิโลเมตรใช้สกุลเงินโครนนอร์เวย์นะก็1โครนนอร์เวย์ก็จะเท่ากับ3บาทไทยนะก็มีศาสนาหลักนะก็คือคริสต์นิกายลูเทอแรนนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่นะ 70% นะ 60-70% ก็ไม่ได้นับถือศาสนาเป็นหลักนะแม้จะไม่ได้นับถือศาสนานะก็ใช่ว่านะจะปิดใจต่อการรับฟังคำสอนนะเรื่องสมาธิหรือเรื่องการเจริญสตินะ

ริญสติแล้วก็ชอบการนั่งสมาธิด้วยซ้ำนะแม้คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีศาสนานะแล้วก็ที่ตั้งของประเทศนอร์เวย์เนี่ยตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปยุโรปนะในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะมีอาณาเขตนะติดกับสวีเดนฟินแลนด์แล้วก็รัสเซียนะสแกนดิเนเวียเนี่ยแปลว่านะสแกนดิเนเวียแปลว่าถิ่นฐานของความรุนแรงนะลักษณะเด่นเนี่ยก็มีชายฝั่งนะทะเลยาวแล้วก็มีภูมิมีประเทศแบบฟยอร์ดนะที่เกิดจากทานน้ำแข็งจัดซ้อนนะก็คือภูเขาน้ำแข็งนะซึ่งภูมิประเภทภูมิประเทศส่วนใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ก็จะเป็นภูเขานะสภาพอากาศมีอากาศหนาวเย็นนะโดยเฉพาะในฤดูหนาวพฤศจิกายนถึงเมษายนนะก็จะมีปรากฏการณ์นะพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะหรือแสงเหนือในเขตขั้วโลกเหนือนะซึ่งประเทศนี้นะก็มีฉายาว่าดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคือแม้ตอนกลางคืนนะก็ยังมีความสว่างไสวนะเนื่องจากการส่องทำมุมของดวงอาทิตย์นะทำให้เกิดความสว่างในตอนกลางคืนด้วยนะแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนอร์เวย์นะก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะมีรายได้หลักจากน้ำมันดิบนะก๊าซธรรมชาตินะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการประมงนะเช่นปลาแซลมอนเป็นต้นนะก็เป็นผู้ส่งออกปลาแซลมอนรายใหญ่นะคุณภาพชีวิตก็ได้รับการจัดอันดับนะจากสหประชาชาตินะให้เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะมีระบบสวัสดิการสังคมที่แข็งแกร่งนะซึ่งในภาพประกอบก็มีรูปแสงเหนือนะก็จะอธิบายเรื่องแสงเหนือนิดหนึ่งนะซึ่งแสงเหนือเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่สีเขียวสีฟ้าอย่างเดียวนะสีชมพูก็มีนะแสงเหนือเนี่ยหรือว่าแสงออโรราเนี่ยรู้จักกันในชื่อแสงเหนือนะออโรราโบเรียลิสนะหรือแสงใต้นะออโรราออสเตรลิสนะเป็นปรากฏการณ์ที่มีสีสันสวยงามนะและมักจะดูบอกบางเกิดจากการเต้นรำอันซับซ้อนของอนุภาคและสนามแม่เหล็กนะระหว่างดวงอาทิตย์และโลกนะซึ่งเรียกว่าสภาพอากาศในอวกาศนะเมื่ออนุภาคพลังงานสูงนะจากอวกาศชนกับอะตอมและโมเลกุลในชั้นบรรยากาศนะก็จะทำให้เกิดแสงเรืองรองหลากสีสันที่เราเรียกว่าแสงออโรรานะออโรราเนี่ยก็เป็นคำนะภาษาละตินนะก็จะมีภาษาอังกฤษก็จะมีรากศัพท์จากภาษาละตินนะที่แปลว่ารุ่งอรุณนะแล้วก็ยังเป็นชื่อของเทพีแห่งรุ่งอรุณของโรมันด้วยนะชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากเส้นอาร์กติกเนี่ยมักจะเห็นออโรราเป็นแสงสีแดงจางๆนะทางทิศเหนือนะคล้ายกับแสงสีแดงทางทิศตะวันออกในยามรุ่งอรุณนะคล้ายๆหัวข้อเทศในวันนี้นะรุ่งอรุณนะแห่งการเผยแผ่นะก็จะคล้ายกับแสงสีแดงนะทางทิศตะวันออกในยามรุ่งอรุณออโรราโบเรียลิสนะแปลว่ารุ่งอรุณทางทิศเหนือนะซึ่งในพื้นที่บริเวณทางเหนือเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะโอกาสในการที่จะเห็นแสงเหนือได้มากกว่าทางใต้นะต่อมาเนี่ยเรามาดูคำว่ารุ่งอรุณนะแปลว่าอะไรนะแล้วก็ความหมายของคำว่าการเผยแผ่นะคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยก็ค้นมาจากนะพจนานุกรมนะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะพ.ศ. 2554นะคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยก็แปลว่านะเวลาเช้าตู่นะที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทองนะเวลาเช้าตู่นะที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทองนะก็เป็นคำนามนะแม่คำของคำว่ารุ่งอรุณก็คือรุ่งนะถือว่าเช้าตู่ที่เห็นแสงเงินแสงทองแสงทองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นนิมิตหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นนิมิตหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งนะ

ต่อมาเนี่ยคำว่าเผยแผ่แปลว่าอะไรนะคำว่าเผยแผ่ก็หมายถึงว่าทำให้ขยายออกไปนะขยายออกไปเช่นเผยแผ่พระศาสนานะแม่คำของเผยแผ่ก็คือคำว่าเผยนะเพราะนั้นเนี่ยเผยแผ่พระศาสนาก็คือทำให้พระศาสนานะทำให้ขยายออกไปนะขยายออกไปในต่างถิ่นก็ดีต่างที่ก็ดีต่างประเทศก็ดีนะเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือทำให้พระพุทธศาสนานะขยายออกไปนะไม่ว่าจะเป็นต่างถิ่นก็ดีต่างประเทศก็ดีเป็นต้นนะซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีการเผยแผ่นะมีการเผยแผ่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเริ่มต้นก็เมื่อตอนที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีพระสาวกเนี่ย60รูปนะตอนนั้นก็เริ่มเป็นทีมเผยแผ่ทีมแรกเลยก็ว่าได้นะในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระราชประสงค์นะจะให้มนุษย์โลกเนี่ยพ้นทุกข์นะพ้นกิเลสนะจึงตรัสเรียกนะสาวกทั้ง60รูปเนี่ยมาประชุมกันนะแล้วก็ตรัสให้พระสาวก60รูปเนี่ยจาริกแยกย้ายนะการเดินทางไปประกาศศาสนา60แห่งนะโดยลำพังนะในเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันนะก็จะให้แต่ละองค์นะไปในแต่ละเส้นทางนะจะไม่ให้ไปเส้นทางเดียว2องค์นะจะให้ไป1เส้นทางต่อ1องค์นะโดยเพื่อให้นะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้ในหลายพื้นที่นะอย่างครอบคลุมนะส่วนตัวพระองค์เองเนี่ยตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ได้เสด็จนะไปแสดงธรรมที่ตำบลอุลุเวลาเสนานิคมนะก็จะเห็นได้ว่านะเป็นการเริ่มแบ่งหน้าที่ในการเผยแผ่นะไปยังดินแดนต่างๆในสมัยนั้นนะ60องค์ก็60ดินแดนนะแล้วก็รวมไปถึงตัวท่านนะตัวท่านก็เป็น61ดินแดนนะ61พื้นที่ก็ได้รับฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมนะจากการเริ่มต้นเผยแผ่ของทีมเผยแผ่ชุดนี้นะหลังจากที่พระสาวกเนี่ยได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทำให้มีผู้เลื่อมใส

พระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนะทุกท่านก็คงได้ยินได้ฟังนะธรรมะได้ยินได้ฟังนะหรือได้อ่านได้ศึกษาพระธรรมนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไปเผยแผ่หรือแสดงพระธรรมเทศนาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีผู้เข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมากจะมีผู้เข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมากแล้วก็เมื่อผู้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุแล้วเนี่ยก็ไปเผยแผ่ต่ออีกนะไปเผยแผ่ต่ออีกเมื่อไปเผยแผ่ต่ออีกเนี่ยก็จำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากมายขว้างไกลเป็นจำนวนมากดับทุกข์ให้กับชาวโลกนะซับน้ำตาให้กับชาวโลกเป็นจำนวนมากนะนี่คือประโยชน์ของการเผยแผ่นะทีนี้เรามาดูการเผยแผ่ในประเทศนอร์เวย์นะซึ่งในประเทศนอร์เวย์ก็มีวัดหลายวัดเลยทีเดียวนะของวัดพระธรรมกายก็มีวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะอยู่ทางเหนือของประเทศนอร์เวย์นะแล้วก็วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนนะอยู่ที่ทางตอนใต้นะทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์นะดังที่ชี้ในแผนที่ให้เห็นตั้งแต่ตอนต้นรายการนะที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะก็มีการเผยแผ่นะให้กับชาวนอร์เวย์นะภาษานอร์เวย์จะมี2ภาษานะคือบุกมาวนะแล้วก็นอร์สบุกมาวก็จะเป็นภาษาหนังสือนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้บุกมาวกันนะเนี่ยนะก็มีเผยแผ่นะในพระอาจารย์ท่านก็ได้นำนั่งสมาธิภาษานอร์เวย์นะแก่ชาวนอร์เวย์นะของภาพแรกเนี่ยตอนหลังเนี่ยมาบวชนะภาพแรกเนี่ยตอนหลังมาบวชนะแล้วก็มาจำพรรษาในพรรษาปัจจุบันนะในผู้ชายเสื้อขาวภาพแรกเนี่ยนะฝรั่งที่เป็นผู้ชายเสื้อขาวภาพแรกเป็นชาวนอร์เวย์นะเนี่ยนะก็เนี่ยท่านก็บวชนะแล้วก็มาจำพรรษาเนี่ยนะ3เดือนนะศึกษาพระธรรมนะแล้วก็ภาพซ้ายก็เป็นเผยแผ่ของวัดธรรมกายนอร์เวย์นะนี่ก็ภาพขวาก็เป็นพระภิกษุจำพรรษานะที่วัดธรรมกายเอกสุนนอร์เวย์นะปีนี้นะเนี่ยนะท่านก็ได้มาบวชนะแล้วก็จำพรรษานะชื่อภาษาไทยก็ท่านเรียกกันว่าอานนท์นะก็ชื่อพระอานนท์นะนี่ก็เป็นช่องทางติดต่อนะที่วัดพระกายเอกสุนนะก็มีช่อง YouTube 2ช่องนะแล้วก็มีช่อง Facebook นะในภาพก็เป็นภาพงานกฐินนะเมื่อปีก่อนๆนะก็ท่านใดที่จะติดต่อทางวัดนะก็สามารถติดต่อใน Facebook นี้ได้นะ facebook.com นะธรรมกายาเอกสุนนะเราสามารถเข้าไปรับชมวิดีโองานบุญต่างๆนะไปร่วมอนุโมทนาบุญได้ใน2ช่องนี้นะ youtube.com นะวัดพระธรรมกายาเอกสุนนะ9860นะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ youtube.com นะธรรมกายาเอกสุนนะเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอนะเปิดวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะก็เป็นวิดีโอในตอนเกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นวัดธรรมกายเอกสุนนะให้ทุกท่านได้รับชมนะ

ื้อจานมาติดแต่ทีนี้จูนตอนจูนหาน่ะไปติดตีเดียมตีก่อนแล้วไปเจอตอนหลวงพ่อกำลังเทศสอนกัลยาณมิตรคนแรกคือคุณต้อยกนกรัตน์คนนี้ก็ยอมใจเขาจริงๆขับรถจากโน่นประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงจากบ้านเขามาที่บ้านพี่เนี่ยมาช่วงโพสก็ช่วงวันหยุดพาสามีมาด้วยมาเพื่อที่จะเอาซีดีมาให้ก๊อปซีดีอันไหนที่แบบงานบุญที่วัดที่เรามาไม่ทันไม่เคยเห็นอะไรที่แบบโอ้โหประทับใจเป็นระเบียบระบบสะอาดสง่างามโอ้เหมือนว่าเนี่ยที่เราหา

เจอ DMC ตั้งแต่ตอนปี46ปีพ.ศ. 2546ตอนนั้นเกิดสึนามิอยากดูข่าวเมืองไทยเพราะว่าอยู่มาอยู่ที่เนี่ยยังไม่ได้ดูทีวีช่องไทยก็เลยไป

บรรยากาศแบบนี้เราไม่เคยเจออ่ะมีความสุขแล้วก็เหมือนว่าเราได้บุญเต็มๆเน็ตๆคุณต้อยโทรมาให้พี่ลองมาดูไหมทางนี้ก็ไปบูชาข้าวพระก็นั่งรถไฟไปคุณต้อยมารับที่ดับเน็ตครั้งแรกจำได้ว่าเป็นบ้านที่สีไตรหลังจากบ้านที่สีไตรแล้วก็จะเป็นช่วงนั้นบ้านพี่ตุ๊กย้ายมาทำบ้านพี่ตุ๊กแล้วก็เป็นพี่ตุ๊กทำห้องโรงรถทำโรงรถเป็นที่ให้พระท่านพักอยู่แล้วก็จะเป็นบุญพ่อป่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยด้านด้นไปกับเพื่อน2คนนั่งรถไฟไปกับเพื่อนชื่อเอ็มแล้วก็ไปคุณต้อยมารับเหมือนเดิมมาลงเพราะว่าไปต่อไม่ได้มาลงแค่ดับเว้นแล้วก็ขับรถก็มารับไปก็ได้ยินตอนนั้นหลวงพี่จิรศักดิ์ท่านบอกว่าอยากจะซื้อวัดก็เลยหาสถานที่กันอยู่ก็มาเป็นวัดที่หอนเมสตัน

พอถึงวันบูชาเข้าพระพี่นัทก็เป็นคนมารับเป็นสายและถือแก้วมารับพี่นุชแล้วก็ไปรับพี่จันด้วยแล้วก็พากันขับไปถึงวัดใช้เวลา8 ชั่วโมงนะคะ

0: ็เลยมาคิดกันว่าเออเราเปิดศูนย์ก็ได้นะปอแล้วเราจะไปเปิดที่ไหนล่ะเราก็ไม่สะดวกบ้านใครก็ไม่ได้บ้านกาลยินมิตรมันไม่ได้พอเขาก็เลยรู้จักแฟนพ่อของแฟนซึ่งตอนนั้นมันเป็นห้องว่างห้องนึงห้องกว้างๆแล้วก็มีห้องครัวออกไปอีกทางนึงห้องน้ำห้องครัวตรงนั้นมีหมดแต่เราจะเช่าเดือนละ 2,000แล้วเราตอนนั้นเราทำกันครั้งแรกบูชาครั้งแรกเราเปิดศูนย์ครั้งแรกเนี่ยมีคนมาประมาณ20คนแล้วก็เรารู้สึกเราปลื้มใจมากเลยที่เรามีโอกาสได้แบบสร้างบารมีหรือว่าได้มาทำบุญได้เจอหมู่คณะเราจะอันเลิศทุกครั้งที่เราแบบที่เราเจอกันอะไรเงี้ย จริงๆคิดถึงกันตลอดแล้วก็แบบเออเรามาเจอกันเรามาทำนู่นทำนี่ด้วยกันเรามาคนนั้นทำอย่างนี้ทำนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเราก็เกิดความปลื้มใจเออเราก็อยากมีวัดเนาะเราอยากมีวัดที่คิดที่ไหนใกล้ๆอ่ะมันด้านนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หามาแต่มันก็ยากที่จะสร้างวัดถือมันก็ยากใช่ไหมล่ะมีความปลื้มใจปลื้มปิติที่ได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะแล้วก็ลูกหลานหลวงปู่คุณยายแล้วก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วเข้าใจแบบว่าพุทธศาสนาแล้วก็เข้าใจในการใช้ชีวิต
1: ก็อยู่ที่มันดั้นก็ประมาณ2ปีที่เปิดศูนย์การสร้างบารมีมันก็ยากมากๆคือช่วงที่เปิดศูนย์ก็เลิกกับพ่อบ้านที่บ้านด้วยแต่ได้กำลังใจจากพี่ๆทุกคนพี่นุชพี่แดงที่เป็นกำลังใจให้กันแต่ก็อยู่ในธรรมะแล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราท้อแท้ได้มีแต่คำว่าสู้

อกพี่แก้วว่าคือถ้าทำแล้วก็คือไม่ถอยอะค่ะก็เลยเริ่มเจอแต่กัลยาณมิตรก็คือติดต่อตั้งแต่พี่ต้อยแล้วพี่แก้วก็ไปเจอพี่นัทแล้วก็เจอพระอาจารย์ก็รวมกลุ่มกันมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุนเดอร์ค่ะจากนั้นก็เริ่มกันสร้างช่วยกันสร้างแล้วก็ทุกคน

มีส่วนในส่วนแห่งบุญนะคะเลยเกิดพลังบุญเลยทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมการทำงานมีส่วนร่วมมันเป็นพลังทีมมันทำให้เราทุกคนมันแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันมันทำให้เกิดความรักและความสามัคคีเกิดขึ้นในการที่เราช่วยกันทำความสะอาดลงไม้ลงมือหรือว่าทำอะไรร่วมกันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังบอกไม่ถูกค่ะพลังหมูที่ทำให้เกิดความสำเร็จในวันนี้แล้ววันนี้ก็มาถึงที่เราได้เป็นวัดพระธรรมกายเอกสุน

ใจของพี่ต้อยเนี่ยจะขยายตลอดเลยว่าพี่ต้อยพระอาจารย์มานะพี่ต้อยจะคือจะฉลาดในการที่เขาจะรับบุญนะคะทุกๆครั้งนางจะฉลาดมากคือจะรับบุญก็คือพระอาจารย์คือทางบ้านพี่ต้อยนะคะคืออย่าเพิ่งไปศูนย์เลยเพราะว่ามาดึกแล้วมันจะเหนื่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือมันดึกแล้วจริงๆด้วยค่ะแล้วด้วยความไม่สะดวกอะค่ะเขาก็จะเป็นคนที่คอยรับคอยส่งพระอาจารย์แล้วก็ให้ความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกสบายให้กับพระอาจารย์ทุกๆครั้งอย่างเช่นเรื่องที่พักอาศัยแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรหรือทีมงานที่ตามพระอาจารย์มาด้วยอะค่ะก็จะอิ่มท้องกลับไปทุกคน

ซื้อวัดใหม่นะคะพอดีที่ศูนย์เราก็มีห้องปฏิบัติธรรมก็ไม่กว้างมากนะคะเวลาที่มีคนมาเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกจะคับแคบพระอาจารย์ก็มองว่าเอ๊ะเราคนมาเยอะนะแล้วก็บอกว่าพระอาจารย์เนี่ยคนมาเยอะกันแล้วนะเราต้องหาวัดแล้วนะเพราะว่าสถานที่ไม่พอแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากต้องการที่จะนำคำสอนหรือว่าเกี่ยวกับการสมาธิเนี่ยไปสู่คนนอร์เวย์หรือว่าคนพื้นที่มากขึ้นแหละก็เลยคุยกันกับน้องๆว่าเราก็ควรจะมีวัดนะเพื่อที่จะเป็นสถานที่รวมใจแบบที่กว้างใหญ่มากขึ้นแบบที่มั่นคงอะค่ะก็ช่วงนั้นพระอาจารย์ลงมาพอดีเลยกับน้องปูแล้วก็น้องน้ำอ้อยค่ะก็บอกว่าก็ติดต่อกับน้องโบมาบอกว่าจู่ๆพระอาจารย์จะลงมาแล้วนะจะมาดูวัดเนี่ยก็รู้สึกตกใจแล้วก็แบบปลื้มใจมากเลยว่าอุ้ยที่เราคิดไว้เนี่ยจะเป็นจริงแล้วเหรออะไรเนี่ยพระอาจารย์ลงมาแล้วเราก็ตกใจนะช่วงวันแรกที่พระอาจารย์มา

เป็นภาพที่ปลื้มมากค่ะเจ้าของตึกก็มาเซ็นสัญญาแล้วพี่ต้อยที่เป็นประธานที่วัดฮอมเมสตันนะคะก็ลงมาเซ็นเอกสารด้วยแล้ววันนั้นก็ปลื้มใจกันนะคะว่าเออเรา

จะตั้งใจทำตรงนี้ให้แบบถึงที่สุดนะคะตั้งใจว่าจะช่วยหมู่คณะแล้วก็สร้างวัดให้เป็นวัดให้เจริญให้ดีๆยิ่งขึ้นไปกว่านี้อะค่ะนี่ก็คือก็คงไม่ไปไหนอะค่ะก็คงจะอยู่ช่วยหมู่คณะแล้วก็หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปก็จนกว่าจะไม่มีแรงที่จะทำ

ก็จบลงไปแล้วนะเป็นวิดีโอกว่าจะมาเป็นวัดธรรมกายอีกก็สุดนะสำหรับปีนี้นะก็มีงานบุญสำคัญนะในเดือนสิงหาคมนะของประเทศนอร์เวย์นะก็มีทอดพระป่านะครบรอบ10ปีนะวัดธรรมกายเอกสุนนะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะ2569นะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะ2569นะแล้วก็ในเดือนเดียวกันนี่เองนะของวัดพระกายนอร์เวย์ก็มีทอดพระป่าสามัคคีเช่นเดียวกันนะเนื่องในวาระครบรอบ20ปีนะก็วัดนี้เกิดก่อนนะวัดนี้เกิดก่อน10ปีนะค่อยมีอีกวัดหนึ่งนะก็ของทอดพระป่าวัดกายนอร์เวย์เนี่ยก็จะมีในวันอาทิตย์ที่23นะสิงหาคมนะ2569นะ23สิงหาคม2569นะก็เปิดวิดีโอของวัดเอกสุนไปแล้วนะเดี๋ยวก็จะเปิดวิดีโอของวัดธรรมกายนอร์เวย์นะเป็นเพลงนะครบ20ปีนะวัดธรรมกายนอร์เวย์นะ

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเจ้าวาดนะเจ้าวาดของวัดพระธรรมกายนอร์เวย์นะเป็นใครนะเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ทุกท่านดูนะท่านชื่อพระครูศรีสถิตรัตนวิเทศนะเนี่ยนะองค์นี้นะท่านเป็นเจ้าวาดนะ

ก็ท่านชื่อพระครูศรีสถิตรัตนวิเทศนะเดี๋ยวเรามาฟังอีกเพลงนะก็มีสองเพลงนะเกี่ยวกับผ้าป่านะผ้าป่าวัดห้องกายนอร์เวย์นะ

แล้วก็สุดท้ายนี่นะก็มีอีกวัดหนึ่งนะอีกวัดหนึ่งมาทางทวีปเอเชียบ้างนะก็เป็นงานบุญนะทอดกฐินสามัคคีนะของวัดพระกายมองโกเลียนะ22พฤศจิกายนนะ2569นะเป็นกฐินเพื่อการปรับปรุงเสนาสนะนะรองรับสาธุชนนะอันนี้เป็นของวัดพระกายมองโกเลียนะ22พฤศจิกายนนะกฐินเพื่อการปรับปรุงเสนาสนะแล้วก็รองรับสาธุชนนะสำหรับพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะเอวังก็ด้วยประกาศฉะนี้นะด้วยบุญกุศลนะที่ทุกท่านได้ตั้งใจนะมาฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะขอให้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะทุกโศกโรคภัยใดให้มาลายหายสูญให้เป็นที่รักของ

นุษย์และเทวดาทั้งหลายให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องครั้นหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้สร้างมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติกราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้
พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่

งบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราตอนนั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่าย

แห่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราประกันจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสใสหรือเพชรใสใสได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสใสอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลาง

ตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่ม

คือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่อย่างหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโม

0: คัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิ

0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย

อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว
ท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุด

ิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งถ้าท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้หนังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นทางแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีทั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มี
เป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี้แล้วก็ดึงใจให้มนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามารดึงเอาไปติดข้างนอกพยามารก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใส

กลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินก็จะเป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำบังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลาย
จจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเอากลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เขาถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดเท่ากับกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองเราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยเนี่ยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน

แต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็

ู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเรา

ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้

ที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่

สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศลงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคณะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ยัน
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: ไป
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน

0: สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ